0: ราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วน

0: ากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ทีมงานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการ

0: ปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ นื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนสซาอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17ชนิดแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทยเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทยเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดียววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานจึงมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
8: 1นาทีกับกปท.
1: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงพัญญาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
19: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
20: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
19: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
20: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
19: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
20: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
19: เหตุก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
20: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
19: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
20: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
19: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
20: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
19: ค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
22: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้น ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโญจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
6: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช. และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
7: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
6: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
21: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
2: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะอะไรเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
9: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
10: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างอะไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
9: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
23: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะว่าอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
7: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
7: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ลำพูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ลำพูนพบประชาชน

0: องนะ
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปุนพบประชาชนนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ตรงก็ดี
1: ครับ
0: FM 95นี่ออกอากาศทั้งจังหวัดลำปูนแล้วก็ บางพื้นที่ของตังเจียงใหม่ลำปางนี่ครับสัญญาณได้บางส่วน
1: เอาบางส่วนเนาะติดทักทายลืมไปได้ก็คือพี่น้องตังลีเนาะ
0: ตังลีวิทยุชนคนเมืองลีนะเจ้าฟังรายการกันอยู่เนาะก็ขอบคุณนักเลยนะเจ้าทักทายไปตังอบจ.ลำปูนโตเลยเจ้าคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่จากอบจ.ลำปูนสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่สดใส
1: ครับวันที่10นะครับวันนี้ที่อบจ.ส่วนใหญ่เขาจะเปิดเสียงตามสายเนาะแล้วก็มอนิเตอร์ในแต่ห้องทำงานแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีลำโพงเปิดฟังอย
0: ู
1: ่นะครับหูข่าวสารความเคลื่อนไหวของอบจ.กิจกรรมงานของแต่ละกล่องนะครับในรอบสัปดาห์ว่ามีกิจกรรมอย่างพ้อง
0: เจ้าเนาะเดี๋ยววันนี้มาติดตามไปพร้อมๆกันนะเจ้าก็เรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์กันเป็นประจำนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าพอพี่เดชเจ้า
1: ครับในช่วงสัปดาห์นี้เนาะวันที่8เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: วันที่8มาที่9นะครับฝนในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาก็ค่อนข้างที่จะตกหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องตังลีนะครับพี่น้องตังลีพี่น้องตังแม่ทานะครับจะเห็นได้ว่าสภาพทั้งน้ำลีน้ำทาก็ตอนนี้น้ำก็เพิ่มระดับขึ้นเน
0: า
1: ะแต่ยังอยู่ระดับบ่มากเ
0: ต้อนะ
1: ครับปริมาณก็สามารถพื้นที่รองรับน้ำได้จำนวนเยอะอยู
0: ่
1: นะครับแต่ก็ฝากเตือนกันไว้นะครับเพราะกรมอุตุเตือนตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่11เน
0: า
1: ะจนถ
0: ึ
1: งวันศุกร์นี้นะครับก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดกันละกัน
0: เจ้าด้วยความห่วงใยกันเรื่องสภาพอากาศช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝน
1: ครับแล้วก็ฝากในเรื่องของการใช้เส้นทางเนาะ
0: แม่
1: โดยเฉพาะยังยิ่งเส้นทางที่เป็นที่ป่าที่อย
0: ่
1: าง
0: เจ้า
1: จะเห็นข่าววัน2วันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องตีใจเส้นทางเถินลี
0: อยู่บ่อยู่ว่าม
1: ัน
0: ก็หินมันคือหินที่มันตกลงมาม
1: ันจับจังหวะมันก็บะตกใส่ท้ายรถบะตกใส่หน้ารถตกใส่ตรงกระจก
0: ตัดทนเหี้ย
1: ฟังคนขับพอดี
0: เจ้า
1: ครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องตังลีตังบ้านโฮงเน
0: า
1: ะถ้าท่านจะไปตังตากตังลำปางทั้งอย่างนะครับก
0: ็รีเทิร์น
1: รีเทิร์นถ้าฝนมันตกเยอะ
0: ๆระวังเส้นทาง
1: ระวังเส้นทางตัวนะครับอาจจะมีดินสไลด์แต่นี่เป็นหินเลยเน
0: า
1: ะ
0: หินเลยอ่ะจ้า
1: ถึงมุดตรงมูตกมาก้อนเดียวเองนะ
0: ยังไงเจ้าเน
1: า
0: ะอันนี้ฝาก
1: ใช้เส้นทางกันด้วยความระมัดระวังตัวเองนะ
0: เจ้าด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าแต่ถ้าเกิดจะเดินทางภายในเขตเมืองอย่าลืมใช้บริการ EV Bus ได้โฆษณาไว้ก่อนเลยนะเจ้า
1: ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเนาะในเส้นทางพอกำลังเริ่มเปิดตัวไปเมื่อวันที่8นะครับ
0: ได้ครับความสนใจมากเลยนะเจ้าเดี๋ยววันนี้มาเล่าคือฟังถึงรายละเอียดแล้วก็ไผ่ที่จะไปขึ้นเนี่ยจะต้องทำยังไงวันนี้ปักหมุดรอไว้เลยเด
1: ี๋
0: ยวสักครู่หนึ่งเราคือฟังนะเจ้านอกจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วเรามาดูกิจกรรมข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งเป็นโครงการที่ดีจอยเล่าสู่เฮ่อท่านผู้ฟังได้
1: ร
0: ับฟังแล้วก็ชื่นชมโครงการนี้มากเลยนะเจ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายแล้วก็เอากล่องนมเนี่ยส่งมอบเพื่อกับภาคเอกชนมั้งเจ้า
1: ใช่ครับก็คืออีกครับถ้าเป็นขยะที่มีการคัดแยกจากท้องถิ่นเน
0: า
1: ะทุกท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการเองแต่ถ้าเป็นขยะอันตรายอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบอย่างเช่นไฟฉายหลอดไฟเก่าอย่างเงี้ยกล่องสปงสเปย์อย่างเงี้ยมันสามารถที่จะทำลายได
0: ้เจ้า
1: ประกอบปริมาณของแต่ละท้องถิ่นก็มีบ่เยอะถ้าจะทำสัญญากับบริษัทเอกชนเนี่ยครับเปิ้ลก็บ่ครับ
0: มันน้อยเดียวอ่ะ
1: ครับเป็นน้อยเดียวครับในฐานะที่ต่างจังหวัดนะครับได้มอบเพื่อต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนในฐานะที่เป็นประธานคัสเตอร์เนาะท่านก็มอบคือดูแลในเรื่องของขยะอันตราย
0: เจ้า
1: ฉะนั้นปีหนึ่งนะครับเขาก็จะมีการรวบรวมครั้งหนึ่ง
0: เจ้าน
1: ะครับก็ทุกวันนี้ก็ถ้าพี่น้องมีเนาะไฟฉายเก่าหลอดไฟเก่าเงี้ยเก็บไว้แล้วก็ไปรวมกับที่เทศบาลแล้วก็ในรอบปีนะครับใกล้สิ้นปีงบมาเนี่ยอบจ.เขาก็จะฮื้อท้องถิ่นรวมแล้วก็เอามาส่งมอบกันนะครับปีนี้เขาส่งมอบกันที่เทศบาลตำบลม่วงน้อย
0: ป่าสาง
1: ป่าสางนะครับก็เอามารวมกันตรงหั่นก็ได้ขยะอยู่ประมาณ 16,500 นะครับก็ไม่เยอะเท่าใด
0: 16,500 กิโลกรัม
1: ครับก็ไม่เยอะเท่าใดนะครับเขาก็ส่งมอบเพื่อกับบริษัทที่เปิดห้องว่ารับจำกัด นะครับกำจัดขยะอันตรายเนี่ยครับส่งออกนอกพื้นที่ไป
0: คือมันต้องกำจัดอย่างถูกวิธีนะจ๊ะอ
1: ย่างถูกวิธีใช่ครับ
0: คือดีเจอร์เจอว่าพี่น้องชาวละปูนเฮาจะทราบกันดีว่าการคัดแยกขยะของละปูนเฮาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นใน

0: ทุกครัวเรือนก็คือความร่วมมือในการคัดแยกอยู่ละขยะเปียกขยะพลาสติก
1: ครับพลาสติกเนา
0: ข
1: ะ
0: ยะรีไซเคิล
1: ใช่
0: ขยะ
1: ครับ
0: ทั่วไปขยะอันตรายอย่างเงี้ยนะเจ้
1: อั
0: าน
1: นี้ก็ต่างจังหวัดก็รณรงค์อยู่แล้วนะครับในฐานะที่เราเป็นจังหวัดสะอาดเนาะ
0: เจ้า
1: จังหวัดสะอาดต้นแบบฉะนั้นตอนนี้ครับเราถือว่าขยะเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าแล้วนะ
0: เจ้า
1: เนาะตอนนี้ครับเทศบาลแต่ละที่เนี่ยประกาศใช้วิธีการคัดแยกวันที่เปิ้นแจกเบี้ยผู้สูงอายุเงี้ยเปิ้นก็คือผู้สูงอายุทั้งหลายใครมีถุงพลาสติกมีกระดาษที่บ่ใช้แล้วมีลังอย่างเก่าๆเงี้ยเอามาแลกไข่ห้อง
0: จ้า
1: ครับเพราะว่าเป็นธนาคารขยะ
0: ธนาคารขยะ
1: แล้วก็รวบรวมเสร็จก็ถือว่าลดปริมาณขยะในพื้นที
0: ่
1: ลดต้นทุนให้กับเทศบาลแล้วก็นำขยะที่มีค่าพวกเนี้ยไปขาย
0: เจ้า
1: เงินเข้าหมู่บ้าน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยครับอันนี้เป็นวิธีการบริหารจัดการแต่ขยะอันตรายจะทำด้วยวิธีนี้บ่ได้นะครับมันจะต้องมีบริษัทเอกชนที่เป็นมีความชำนาญเฉพาะนำไปทำลายนะครับปีหนึ่งเขาก็ฮับรอบหนึ่งอบจ.ทราบสูตรงบประมาณทั้งกล้าขนส่งแล้วก็กล้าทำลายครับ
0: เจ้าเนาะอันนี้เป็นการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของทางจังหวัดละปุนซึ่งจังหวัดละปุนเนี่ยที่ผอ.พิเดชบอกเป็นจังหวัดสะอาด
1: ครับ
0: เป็นจังหวัดต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการขยะมายาวนาน
1: ครับยาวนานจนเป็นต้นแบบจนเป็นต้นแบบนะครับ
0: จนเปิ้นปอบอกให้ฮื้อแข่งตัวแล้ว
1: ครับ
0: เจ้าเพราะว่าเราก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเนาะในมิติด้านของการบริหารจัดการขยะในทุกรูปแบบนะเจ้าในส่วนของขยะอันตรายนี่ก็ได้ตั้งอบจ.ละปุนเป็นเจ้าภาพนะในการบริหารจัดการเรื่องของการกำจัดอย่างถูกวิธีนะเจ้า
1: อันนึงก็คือกล่องนมเนาะ
0: เจ้าก
1: ล่องนมวันนี้ก็ถ้าพี่น้องในพื้นที่นะครับแยกไว้แฮมตี้หนึ่งเนาะแล้วก็ส่งมอบกับท้องถิ่นแล้วก็ท้องถิ่นก็รวมกันที่อบจ.แล้วเขาจะส่งมอบกับบริษัทเอกชน
0: กับบริษัทเอกชนเอกชนนี่เป็นจะฮับกล่องนมไปรู้สึกวันนั้นก็มาฮับไป 2-3,000 กิโล
1: ครับ 2,500 กิโลนะครับ
0: เจ้าเนาะฮับบ่เจ๊ว่าฮับไปบ่ได้เนี่ยก็ซื้
1: อ
0: ก็ซื้อไปนะเจ้าเนาะ
1: ก็ถือว่ามันเปิ้นฮ้องว่าบางทีมันมองข้ามเนาะ
0: เจ้าม
1: องข้ามคุณค่าอย่างพลาสติกเงี้ยเฮาไปตะกาดทีเนี่ยอย่างน้อยสุดนะครับได้มา 4-5 ถุง
0: โอ้ได้แน
1: ่ล้างตากนะครับแล้วก็เก็บไว้คือปออุ้ยแม่อุ้ยวันที่เปิ้นแจกเบี้ยวันที่เปิ้นมีประชุม
0: เจ้า
1: เขาก็เอาไปส่งมอบกับเทศบาลบางทีเปิ้นก็แลกไข่พ่องบางทีก็แลกน้ำยาล้างจานพ่องอย่างเงี้ยนะครับ
0: เนาะอันนี้ก็ช่วยกัน
1: ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน
0: เราทำได้ดีอยู่แล้วแต่ก็ขอให้ทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เดชก็บอกว่าปริมาณการคัดแยกขยะของละปูนรู้สึกว่าที่จะมาได้เป็นไปตามเป้าหมายในการชนะเลิศอย่างเงี้ยนะคือหมายความว่าสัดส่วนของการคัดแยกขยะสัดส่วนของปริมาณขยะที่เราทำเต็มที่แล้วมันมาถึงจุดที่เราแบบว่าโอ้เหมือนจะอิ่มตัวแล้วอะคือทำมาตลอดอะจะลดไปมากกว่านี้นี่กับหมอว่าจะลดทางด้านไหนแล้วอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็ปริมาณมูลค่าที่เขาจ้างทำลายของแต่ละท้องถิ่นเนาะยอดเงินมันจะสูงขึ้นนะครับยอดเงินเนี่ยจะสูงขึ้น
0: เนาะแต่ก็เชื่อมั่นว่าเขาจะช่วยกันจะบริหารจัดการเรื่องนี้คือเป็นจังหวัดต้นแบบต่อไป
1: เพราะว่าคนใดสร้างคนนั้นจะต้องร่วมกันเน
0: า
1: ะร่วมกันตึงคัดแยกนะครับแต่ทำลายต้องทำลายแบบถูกวิธี
0: ต้องถูกวิ
1: ธีถูกวิธีเท่านั้น
0: เจ้าเนาะร่วมด้วยช่วยกันนะเจ้าโครงการดีๆเล่าสู่กันฟังในโครงการแรกเนาะนอกจากนี้อบจ.ละปูนนะเจ้ายังได้ร่วมกันขับเคลื่อนเนาะปั้นห้องเมืองอัจฉริยะลำพูน
1: สมาร์ทซิตี
0: ้
1: สมาร์ทซิตี้อันนี้ต้องบอกว่าต่างจังหวัดละปูนนะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดละปูนเนี่ยได้ประกาศว่าภายในปี75นะลำพูนจะต้องประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
0: ที่ผอ.พิเดชเคยเล่าให้ฟังแล้วดีจอยถามว่า
1: ครับ
0: เขาจะให้ประกาศเขาก็ประกาศได้เลยก
1: ็ได้ครับก็ได้ครับมันมี78ด้านนะตอนนี้สิ่งที่ต่างจังหวัดนะครับมอบกับท่านนายกเฮงนายกวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับไปร่วมขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของจังหวัดในด้านของสุขภาพนะครับก็ฮับไปในเรื่องของที่เขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วก็คือในเรื่องของสมาร์ทเฮลท
0: ์
1: นะครับการเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเงี้ยจังหวัดก็มอบของอบจ.ไปขับเคลื่อนมิตินี้ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับร่วมกับพี่น้องรบสต.ในสังกัดอบจ.ลำพูนนะครับก็วันนั้นทางหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์นะครับก็ได้มาประชุมร่วมว่าโครงการที่เราจะขับเคลื่อนช่วงปี70-71เนี่ยก่อนที่เราจะประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะปี75เนี่ย ราจะต้องมีโครงการยังมาซัพพอร์ตกิจกรรมนี้พ้องนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นแฮมป้นห้องมาแฮมส่วนหนึ่ง
1: แฮมส่วนหนึ่งแฮมส่วนหนึ่ง
0: สามารถขับเคลื่อนเฮือหลับปูนเป็นสมาร์ทซิตี้ได
1: ้พออย่างน้อยต้องมี3ด้านดังที่ผมนำเรียนนะครับเพราะสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่7ด้านเน
0: า
1: ะสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนอย่างน้อย3ด้านหนึ่งในนั้นจะต้องมีสิ่งแวดล้
0: อม
1: นะครับแล้วก็ด้านหนึ่งด้านขนส่งอัจฉริยะอย่างรถ EV อย่างเงี้ยด้านคนละเมืองสุขภาพอัจฉริยะก็คือด้านสมาร์ทเฮลท์อย่างเงี้ย
0: เจ้า
1: สักมันน้อยกว่า3ด้าน
0: ไม่น้อยกว่า3ด้าน
1: แล้วกว่า3ด้าน
0: ถึงจะเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ได
1: ้ครับถึงจะประกาศได้เนาะประกอบกับโครงการเนี้ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ส่งในส่วนของสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าร่วมประกวดกับกรมส่งเสริ
0: ม
1: นะครับก็คือในเรื่องของการดำรงชีวิตอัจฉริยะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ผ่านเข้ารอบนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการไปเมื่อวันที่8นะครับวันที่8กันยาที่ผ่านมานะครับก็ด้วยความสมบูรณ์ของข้อมูลนะครับที่เราจัดทำเองแล้วก็เช่าข่าวเป็นของตัวเองเนี่ยก็เข้ารอบไปนะครับก็รอลุ้นผลรางวัลถ้ารางวัลตรงนี้นะครับอบจ.ได้รับรางวัลก็จะส่งผลต่อยอดไปที่จังหวัดตัวเองครับ
0: เจ้าชอบคำนี้จังเลยการดำรงชีวิตอัจฉริยะ
1: ครับอันนี้เป็นหนึ่งในสมาร์ทซิตี้คือสมาร์ทลิฟวิ่งเนี่ยครับ
0: เจ้านั่นหมายความว่าพี่น้องเจ้าเมืองหลับปูนเฮาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ที่ดีขึ้นครับ
0: เนาะประกอบกันก็มีข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตของเรา
1: เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับ
0: เจ้าเนาะนี่ก็เป็นแฮมโครงการหนึ่งนะเจ้าที่อบจ.ลำพูนก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดลำพูนขับเคลื่อนที่เกิดขึ้น
1: ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับว่าในเรื่องของอาชีพด้านสมาร์ทลิฟวิ่งเนี่ยคิดว่าลำพูนเนี่ยไปได
0: ้
1: นะครับเพราะหนึ่งฐานข้อมูลเรื่องผู้ป่วยเพราะว่าพึ่งพิงทั้งหลายเนี่ยอบจ.เขาจัดเก็บแล้วนะครับผ่านระบบสมาร์ทเฮลแล้วก็เขาต่อยอดไปถึงเทเลเมดิซีนคือการแพทย์
0: ที่ว่า
1: ไก่
0: โทรหันหน้ากับหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับการแพทย์ทางไก่นำร่องตั้งแต่ปี68ซาวตี้ขยายผลปี69ครบถึงหมดแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำต่อก็คือในเรื่องของรถรับส่งของยา
0: เจ้า
1: ใช่ไหมครับก็คือมีข้อมูลพี่น้องอยู่ตั้งไก่ก็โทรศัพท์หาพี่น้องที่ไปโรงพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้รถบริการเนาะติดเตียงเงี้ยเขาก็จะมีรถรับส่งของยาเขามีในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูนะครับดูแลซ่อมสร้างบ้านผู้พิการผู้ด้อยโอกาสมีศูนย์กายอุปกรณ์น
0: ี
1: ่คือดูแลครบวงจร
0: ครบวงจร
1: ครับครบวงจรท่านนาทีวิกฤตนาทีชีวิตก็มี1669เงี้ย
0: 1669
1: มันดูแลด้านสุขภาพพี่น้องได้
0: อย่าง
1: สมบูรณ์เลยนะครับ
0: เนี่ยเพิ่นถึงบอกว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีก
1: ็
0: เพราะว่าพื้นฐานของการบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมเนี่ยเฮาทำได้ดี
1: หนึ่งข้อมูลในภาพรวมนะความสามัคคีของหน่วยงาน
0: การม
1: ี
0: ส่วนร่วมกันเนี่ยนะ
1: บอกว่าจะเป็นอบจ.บอกว่าจะเป็นท้องถิ่นบอกว่าจะเป็นตังสาสุขเนี่ยครับมันรวมกันมันเลยเกิดโครงการนี้นะผมเชื่อมั่นว่าถ้าทางจังหวัดเลือกนะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตอัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทลิฟวิ่งเนี่ยเขาขยับได้แน่นอนขับเคลื่อนได้แน่นอน
0: เจ้าเนาะถึงพี่น้องที่ท่านติดตามอยู่หรือว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินว่าโอ้ยอิจฉาคนลำพูนอยากมาอยู่ลำพูน ขอมาอยู่ลำพูนตัวได้ก่อนจริงๆมีหลายคนเอาคนดมคนดังนักออกแบบชื่อดังกาดาราการอย่างกาเป็นแอบย้ายมาอยู่ลำพูนหลายคนแล้วนะ
1: มันมีหลายปัจจัยเนาะอันที่หนึ่งก็คือเราเป็นเมืองว่าทำเนาะในโซนในเขตเมืองเก่าอย่างเงี้ยเป็นเซลล์มือรักในเขตต่างนอกก็จะเป็นนิคมนี่ก็คือภาคเศรษฐกิจไปอำเภอรอบนอกก็เป็นวิถีทางเกษตรอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วก็ปัจจัยลักๆก็คือบ้านเฮาใกล้เชียงใหม
0: ่เจ้า
1: ที่ดินบ้านเฮาถูกเลยเชียงใหม่
0: ถูกเลยเชียงใหม่ ถ้าเฮาจะไปหาความเจริญก็ปื๊ดเดียว
1: ครับปื๊ดเดียว
0: 30นาทีบ่ถึงนะเจ้าก็จริงๆต้องบอกว่าคนลำพูนเป็นคนใจดีเมืองนี้มีแต่คนใจดีแล้วก็เมืองนี้น่าอยู
1: ่
0: ก็เลยทําให้ผู้ที่มาเยือนเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นใจที่ได้มาอยู่ที่ลำพูนอยากอยู่เมินเอ็นแอเจ้า
1: ก็ตอนนี้ทางจังหวัดเนาะทางท่านผู้ว่าก็ได้ไปประสานทางผู้ประกอบการทางนิคมเน
0: า
1: ะ 80-90% ที่เป็นระดับผู้บริหารเนาะเพื่อจะไปเช่าบ้านหรือว่าซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่แล้วก็ขับรถมาทำงานลำพูน
0: บอกขอมาอย
1: ู่ลำพูนแต่ถ้าลำพูนเฮามีพื้นที่รองรับนะครับสามารถที่ก็บ่แปลงเนาะอากาศก็บริสุทธิ์อย่างเงี้ย
0: เจ้า
1: เปิ้ลอาจจะย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ละปูน
0: มาอยู่ละปูนเฮาน
1: ะครับอันนี้เป็นไปได้นะเพราะว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับ
0: มันความป้าท้องว่าอย่างเชียงใหม่ป้าก็จะมีความเป็นชุมชนเมือง
1: เป็นชุมชนของเปิ้ล
0: ชุมชนเม
1: ือง ก็มีอัตลักษณ์ของเปิ้ลนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นท่องเที่ยวเมืองรองอ่ะแต่เขาก็มีดีของเขาคืออายุเขา1,300กว่าปี
0: มาละปูนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี
1: ใช่
0: นอนละปูนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี
1: เลยทำให้ผู้สูงอายุเป็นอันดับ3ของประเทศนะ
0: เขาก็ขายของติ๊กๆน้องพี่เด็กเจ้ามีดีก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าใครหัวเป็นอีแต่ก็ต้องมาแอลเนอร์เจ้าไปดูเรื่องของการขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่องนะเจ้าเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านล่าสุดไปที่ตำบลสีบัวบานนะเจ้า
1: ครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าประปาหมู่บ้านจะดื่มได้นะครับน้ำต้นทุนต้องสะอาดนะครับผมเน้นย้ำละเน้นย้ำทุกครั้งนะครับที่ออกรายการแล้วก็มีทีมงานของอบจ.ไปปฏิบัติงานในพื้นที่นะท
0: ่
1: านจะต้องมีการเป่าล้างบ่อหนึ่งเลยนะครับเป่าล้างบ่อเลยนะครับบ่อในบ่อเกยพัฒนามาเป็นสาว30ปีท่านต้องเป่าล้างบ่อก่อนนะครับบ่อสะอาดน้ำสะอาดเซ็ตนะครับเป่าล้างท่อเป่าล้างท่อส่งท่านแหมเนี่ยสบายแล้วครับสารกองท่านนะครับที่กองท่านก็จะยืดอายุการใช้งานพี่น้องก็สามารถใช้น้ำอย่างขาวสะอาดเน
0: า
1: ะ
0: เสื้อขาวบ่มอง
1: แล้วบ่มองแล้วครับบ่มองแล้ว
0: เสื้อขาวบ่มองละเองนะจ๊ะวันนี้ต้องขอบคุณทางกองช่างของอบจ.ละปูนทีมเป่าล้างบ่อบาดาลซึ่งเพิ่นทำงานตลอดลงพื้นที่ตลอดทำทุกวันนะจ๊ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เอามาออกบอกเล่าให้ได้ฟังทุกๆสัปดาห์
1: สองชุดปฏิบัติการนี้น่าจะออกเกือบทุกวันนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ตัวนี้เท่าที่ทางสำนักช่างอบจ.นะครับได้รายงานผลการปฏิบัติงานนะครับตอนนี้ยังค้างสต็อกในมือแฮมไลน์บออยู
0: ่
1: แฮมไลน์ผู้บ้านอยู่แล้วก็แฮมไลน์อยู่บ้านอยู่ที่เข้าคิวรอ
0: ก็ท้ออย่างก็มีพรีออเดอร์รอ
1: ครับมีพรีออเดอร์รออยู่ก็คืออันนี้ก็ถ้าถึงคิวปุ๊บก็ออกปฏิบัติการได้เลยนะครับ
0: เจ้าเนาะก็แจ้งเรื่องเข้ามาได้นะเจ้าบางทีอาจจะป้าท้องว่าอาจจะรอเมินไปหน่อย1 2 3 4อย่างเงี้ยมันอาจจะต้องรอพื้นที่ที่เชื่อมโยงกัน
1: ครับอันนี้ไปสี่บัวบานกับไปสองบัวบานนะครับไปบ้านสี่บัวบานหมู่หนึ่งไปบ้านตอนแก้วหมู่11อ่ะก็ได้สองบ้านเลยไปทีเดียว
0: เจ้า
1: ก็ใช้เวลาสัก4-5วันก็เสร็จแล้ว
0: อู้กันก่อนนัดกันก่อนแล้วทำกันมาพร้อมเดียวกัน
1: จะง่ายใช่ครับใช่ครับเวลาทีมงานไปก็ไม่ต้องเลยขับรถไปปิ๊กเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เจ้าจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะเจ้าอันนี้คือบริการฟรีนะเจ้า
1: ฟรีครับฟรี
0: ย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะต่างจากแต่ก่อนถ้าเกิดจะต้องทำการเป่าล้างบ่อบาดาลเป่าล้างต่อทรงหมู่เนี้ยต้องเสียเงินหลายพัน
1: ใช่ครับ
0: หลายพันบาทระบบประปาหมู่บ้านชุมชนเฮาจะสะอาดและดียิ่งขึ้นนะเจ้าไปดูเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนที่เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อต้นสัปดาห์ต้นเดือน
1: ต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเลยนะครับ
0: เจ้า
1: ซึ่งก็ได้เชิญอบจ.ทั่วประเทศนะครับพร้อมกับท่านปลัดอย่างเงี้ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายของข้าราชการประจำ
0: เจ้า
1: ไปประชุมหารือแนวทางร่วมกันก็คือลักๆ ก็คือในเรื่องของการไทยโอระบบสตเนี่ยตอนนี้สิ่งที่อบจสมาคมอบจจะขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของพี่น้องอสม.
0: เจ้า
1: ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องอสม.เนี่ยบริษัทการอบจนะครับแต่ท่านกินเงินเดือนอบจเนาะตอนหลังมาก็ย้ายไปกินเงินเดือนกับกระทรวงสาธารณสุขก็คือสาธารณสุขจังหวัด
0: เจ้า
1: แล้วก็การบังคับบัญชาเงี้ยจะต้องรายงานผ่านทางสาธารณสุขอำเภอแต่การทำงานในพื้นที่จริงๆอ่ะพี่น้องอบจ.ตสถานีอนามัยเนี่ยกับอสม.มันแยกกันไม่ได
0: ้
1: เนาะไม่ต้องทำงานร่วมกันฉะนั้นทางสมาคมอบจ.ก็เลยว่าเอ๊ะงั้นเราขอปิกมาอย่างเก่าได้ก่อนเงี้ย เอาพี่น้องอสม.มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอบจ.ตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอบจ.เพื่อที่เราจะทำงานเชิงพื้นที่ได้ง่ายขึ้น
0: หมายความว่าจะขอตังกระทรวงสาธารณสุขโยกอสม.มาอยู่ในการกำกับอบจ.เลย
1: ใช่ครับใช
0: ่ในโครงสร้างบริบทรวม
1: ในโครงสร้างบริบทรวมคือทุกวันเนี้ยการที่จะสั่งพี่น้องอสม.คือสาธารณสุขอำเภอในฐานะผู้บังคับบัญชาสั่งพี่น้องอสม.เก็บข้อมูลเก็บนี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่น้องอสม.จะทำงานได้ก็ต้องร่วมกับอบจ.อยู
0: ่
1: อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันจะไปขับเคลื่อน เป็นรูปเดียวกันเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องอสมเนี่ยมาอยู่กับอบจอีกนะครับทางสมาคมก็กำลังจะขับเคลื่อนทำเรื่องตรงนี้ครับไปให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจอยู
0: ่นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่จากการไทยโอนภารกิจมาแล้วเนี่ยก็พบปัญหาว่า
1: พบปัญหาม
0: ันบางคือต้องเรียนว่าบางที่มันอาจจะมีปัญหาเยอะบางที่มันอาจจะไปกันได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เหมือนกันเน
1: า
0: ะบริบทของ
1: อย่างเขายกตัวอย่างยังมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดไอ้ไข้เลือดออกเนี่ยเน
0: า
1: ะหน้าที่ของพี่น้องสมอคือไปควบกระโหลกกระล้างกระโหลกเบาๆอย่างนี้เนาะแต่ถ้าบริบทจะต้องหาสายอาเบทอะไรเงี้ยก็ต้องมาพึ่งตังท้องถิ่นมาพึ่งตังระบบสตออยู่เงี้ยแต่ถ้าเอาเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันก็จะสร้างงานง่ายขึ้น
0: การทำงานในอย่างมันก็จะมัดรวมกันแน่ขึ้น
1: มัดรวมกันขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็น
1: ความคืบหน้าครั้งหนึ่งกันแล้วกัน
0: แต่ก็คงต้องไปดูในระดับภาพใหญ่ของการว่าคงจะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูว่าระหว่างการจะคืออยู่กับการจะคือไปอันไหนจะดีกว่ากันในภาพใหญ่จะได้เนาะซ
1: ึ่
0: งก็คงจะมีความคืบหน้าต่อไปนะจ๊ะ
1: มาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ถือว่า
0: ตั้งสาธารณสุขประเดียว
1: ใช่ตั้งสาธารณสุขอำเภอตั้งสาธารณสุขจังหวัดก็ถือว่าเป็นผู้ที่กำกับดูแล
0: อ
1: ย่าได้มันก็ตื่นหนีกันมาปนถ
0: ึ
1: งแม้พี่น้องสมจะมาอยู่กับอบจแต่ด้วยความกำกับดูแลในการรักษาปฐมพยาบาลแบบปฐมภูมิในการป้องกันโรคติดต่ออย่างเงี้ยก็ท่านก็มีหน้าที่อยู
0: ่
1: นะครับเขาจะเป็นตัวจักในการขับเคลื่อนดีไปเลยครับคือการทำงานมันสะดวกขึ้นดีไปเลย
0: เจ้าอันนี้กึดไปถึงปุ่นาเพราะพี่เดชสมมติว่าวันหน้าวันลุนเปิ้ลเฮืออสมมาอยู่กับอบจแต้นะ
1: ครับ
0: ถ้าเปิ้ลแข่งกีฬาจังหวัดมาแหมนี่โทษสี่อบจนี่คนมาบอกปั่นนะ
1: มันก็จะครบวงจรเนาะเขาถือว่าพี่น้องสมนี่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งนะคร
0: ับเนาะแต่ดีจะอ้อยว่าถ้าเราได้มัดรวมกันทำงานด้วยกันเข้าอกเข้าใจแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็เชื่อแน่ว่าประโยชน์สูงสุดก็เกิดกับพี่น้องชาวบ้าน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เนาะอันนี้เล่าให้ฟังกับการประชุมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นประชุมภาพใหญ่ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1: แห่งประเทศไทย
0: นะเจ้าจะกอบเปิ้นประชุมปีละครั้ง
1: ปีละครั้งครับส่วนใหญ่ปีละครั้ง
0: เจ้าปีนี้พอพี่เดชไปกัน
1: แล้วไปครับจะมีตัง
0: ท
1: ่านผอ.สำนักช่างนะครับท่านนายกไปเองนะครับแล้วก็มีทางตัวแทนรบสตก็คือผอ.รบสตบุคเจ้
0: เจ้า
1: ไปเป็นตัวแทนครับ
0: ก็แจ้งข่าวกันมีเรื่องงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนนะเจ้าเรื่องของเมืองชาติพันธุ์เนาะเจ้าเนาะเปิ้ลแถลงข่าวไปวันก่อนแกวันศุกร์
1: เมื่อวันที่4เนาะวันที่4ที่ผ่านมาเปิ้ลก็มีการแถลงข่าวแต่งานนี้จริงๆเปิ้ลจะจัดในช่วงน่าจะช่วงโคมแสงดวงอะครับก
0: ็
1: คือวันที่14ถึงวันที่18นะครับโดยหลักๆนะครับกิจกรรมก็คือเราจะมีการเปิ้ลฮ้องว่านำประเพณีวัฒนธรรมของ8อำเภอ5กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมาเดินขบวนกันในย่านตัวเมืองนะครับแล้วก็จะมีการแสดงวิถีชีวิตประเพณีของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ตลาดทางด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นอย่างเง
0: ี้
1: ยซึ่งโดยลักษณ์ก็จะจัดแถวหน้าวัดพระธาตุแล้วก็บริเวณถนนโลกแก้ว
0: เจ้าน
1: ะครับในเขตของเทศบาลเมืองลำพูน
0: ก็ถือว่าในช่วงจากนี้ไปเนี่ยจะมีงานหลายงานเลยนะจอมภูมิถือนี่ก็ตานสลาก
1: สลากย้อมวันที่20ถึง26
0: เจ้าก
1: ันยานะคร
0: ับ พอแล้วสลากย้อมเสร็จปุ๊บก็จะเป็น
1: 1ตุลา
0: โคมแสนดวง
1: โคมแสนดวงยาวไป2เดือนเกือบ2เดือน
0: ประกาศดังๆเนอะ1ตุลาเริ่มแล้วจ้า
1: โคมแขนแรกก็จะเริ่ม
0: แขนแรก
1: เป็นพุทธบูชาถวายองค์พระราชาหริพูนชัย
0: ดีจอยกำลังสูดอากาศหายใจแล้วกึดถึงช่วงโคมแสนดวงของละปูนเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยช่วงที่มีเทศกาลโคมแสนดวงเนี่ยจะเหมือนหายใจโล่งและมีความสุขที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดเนาะในการอยู่เมืองละปูน
1: ครับ
0: เจ้า
1: แสงไฟแสงดวงโคมเนาะมันก็จะประดับเต็มบ้านเต็มเมือง
0: เจ้าชนิดที่ว่าข้ามไหมยังต้องขี่รถเครื่องแอล
1: ไปมอบประจอก็เช่นกันนะครับสิ่งที่ทางท่านผู้ว่าได้มอบหมายกับท่านนายกเฮงนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เราจะรับผิดชอบประดับตกแต่งบริเวณหน้าวัดพระธาตุนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็บนสะพานขวงมุงเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของอบจ.
0: เจ้า
1: ซึ่งไอตัวโครงสร้างมันเนี่ยก็1ตุลานี่พร้อมละ
0: พร้อมแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับพร้อมที่จะให้พี่น้องมาแขวนปูจาในวัดพระธาตุเสร็จเฮาก็จะย้ายโครงนั้นมาประดับพี่น้องนะ
0: จ้าเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราก็จะมีพิธีทำบุญถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุถวายโคมสักการะพระนางจามเทวีพร้อมกันทั่วเมืองอยู่แล้ว
1: ทั่วเมืองอยู่แล้วครับแล้วก็งานเปิดเปิ้ลกระจาววันที่14นะครับ
0: 14
1: พฤศจิกา
0: 14พฤศจิกา
1: ครับ
0: ลอยกระทงวันที่เท่าไหร่ฮู้ดีใจว่ามันได้พอปีเนี้ยว
1: ัน
0: เพ็ญเดือน12ฮู้วันใดนะจ๊ะแต่จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกานั่นแหละ
1: พฤศจิกานะครับ
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะมีกิจกรรมมีงานหลายงานมากๆนะจ๊ะของอบจก็เตรียมจัดอย่างก็มิวสิกเฟสติวัลอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของงานTech Week
0: Tech Week ช่วงปลายปี
1: ซึ่งเฮาย้ายตอนแรกเฮากะว่าจะจัดในช่วงปลายเดือนกันยานะคร
0: ับ
1: แต่ติดหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งสปีกเกอร์ทั้งหลายเนาะที่มีชื่อเสียงนะครับการแข่งขันหุ่นยนต์โรบอทไงบางทีมันไปชนงานกัน
0: เจ้า
1: เขาก็ขยับไปช่วงเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกา
0: เจ้าเดี๋ยวปีนี้ต้องมาลุ้นสปีกเกอร์จะเป็นใคร
1: จะเป็นใครครับ
0: ปีที่แล้วอย่าง
1: คมสันลีนะครับ
0: คมสันลีสงครามส่งด่วน
1: นี
0: ่ก็มีนะจ๊ะอ่ะมีหลายเรื่องเลยส่วนมาค่ากระดานจัดไปแล้วโอ
1: ้
0: โหได้ครับการตอบรับเป็นอย่างดีนะจ๊ะพ่อพี่เดชเจ้า
1: ก็ทั้งนักกีฬานะครับนักกีฬานี่ก็ค่อนข้างจำกัดเนาะเพราะมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธินะครับก็แข่งกันในห้องประชุมแต่นักกีฬาก็มาประมาณ500แล้วผู้ปกครองตัวมาแหมนะครับก็คน2วันนักกีฬาอบจกับประมาณ1,000กว่าคน
0: เจ้าน
1: ะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับหมาก5กระดานนะครับท
0: ั้
1: ง
0: กระดาน
1: หมากลูกไทยหมากฮอตหมากล้อมนะครับหมากลูกอาเซียนนะครับหลายกิจกรรมนะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนะครับหมากลูกแห่งประเทศไทยมาจัดในพื้นที่จังหวัดลำพูนถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่รวมเอาหมาก5กระดานมาจัดในสถานที่แห่งเดียวกัน
0: เจ้าน
1: ะครับ
0: เนาะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะและได้รับรางวัลตัวนะจ๊ะส่วนผู้ที่ยังไม่ชนะเนาะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเอง
1: ฝึกซ้อมกัน
0: ฝึกซ้อม
1: เพราะกีฬาหมู่นี้มันอยู่ที่โอกาสจังหวะแล้วก็ความฝึกซ้อมความชำนาญ
0: ความชำนาญ
1: ความชำนาญนะครับ
0: ทักษะไหวพริบต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: นะตัวน้อยก็มีนะเจ้าม
1: ีครับมีครับเขามีหลายรุ่นเนาะตั้งแต่รุ่นทั่วไปรุ่นประชาชนรุ่นเยาวชนเนี่ยครับ
0: เจ้า
1: ต้องโดยเฉพาะยิ่งรุ่นเยาวชนเนี่ยเก่ง
0: เจ้า
1: ไปเรียนนะครับ
0: หล่อนเนาะพอตัวน้อยเดียวอ่ะ
1: ตัวน้อยเดียวครับ
0: อายุ10ปีกว่า10ขวบเนาะเพิ่งแข่ง
1: เอาเฮาดูตั้งในบรรยากาศในห้องนะครับไลฟ์สดออกมาข้างนอกเนี่ยโอ้โหดูผู้ปกครองเชียร์และสนุกนะครับมันลุ้นถึงขอบสนามมาได้แต่ก็ลุ้น
0: ได้มันเชียร์อันมาได้
1: มีถึงรถโมบายของอบจมีทีวีตั้งข้างนอกแห่งเป็น10เครื่อง
0: เจ้าน
1: ะครับคือผู้ปกครองติดตามเอาก็ไลฟ์สดไปเป็นกระดานกระดานกระดานนะครับดูละทีมงานดูละอันนี้เป็นดีกรีระดับนักกีฬาแห่งนักทีมชาติเนอะจัดเจาะไปดูเนี่ยครับ
0: เจ้าอ่ะก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยปีหน้าคงได้เจอกันใหม่สำหรับกิจกรรมโครงการในการแข่งขันหมาก5กระดานนะเจ้าปีแล้ว4กระดานปีนี้5
1: ใช่ครับใช่ครับ น่าจะเพิ่มหมากลูกอาเซียนขึ้นมานะครับปีแล้วก็มีหมากลูกสากลหมากลูกไทยหมากฮอตแล้วก็หมากล้อม
0: เจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะเจ้าพอพิเดชกับดีเจออยเล่าสู่ประเด็นข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าซึ่งก็มีหลายกิจกรรมโครงการมากเลยนะจะมีโครงการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
1: ครับ
0: อันนี้มอบอุปกรณ์เพิ่มเติมไปแห่มากกว่าพอพิเดช
1: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนแม่ทาคร
0: ับ
1: เขาก็มอบกันที่โรงพยาบาลแม่ทานะครับก็ถือว่าเป็นกายอุปกรณ์นะครับที่ตั้งอบจนะครับได้ตั้งงบไว้นะครับในรอบนี้ก็ใช้งบประมาณไปอยู่ 161,500 บาท
0: เจ้าน
1: ะครับมอบให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับในเขตของอำเภอแม่ทานะครับจำนวน10รายด้วยกัน
0: เจ้าน
1: ะครับ10รายด้วยกันเช่นเตียงเนาะที่นอนลมเนี่ยครับ
0: นอนลม
1: ครับ
0: เครื่อง
1: ช่วยหายใจอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอุปกรณ์ที่
0: เจ้า
1: ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงจำเป็นต้องใช้
0: เจ้าน
1: ะครับอันนี้ก็ส่งมอบโดยท่านนายกเฮงก็มอบให้กับท่านรองนายกนะครับท่านรองไพราชยศสง่าเป็นตัวแทนพร้อมกับสจในเขตพื้นที่
0: อันนี้คือรายชื่อผู้ป่วยแต่ละคนนี่คือเปิ้นขอเข้ามากันเจ้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เข้ามา
1: ก็ขอเข้ามาผ่านกองทุนฟื้นฟู
0: อ๋อผ่านกองทุนฟื้นฟู
1: กองทุนฟื้นฟูนะครับอุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการวิเคราะห์จากแพทย์เนาะของโรงพยาบาลนะครับว่าประเมินคนไข้แล้วนะครับว่าคนไข้นี้จะต้องใช้แบบนี
0: ้
1: คนไข้นี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ศูนย์ ยืมอุปกรณ์เฮาอ่ะบางทีบ่มี
0: มันขาด
1: นะครับก็ต้องซื้อใหม่ส่งมอบเพิ่นครับพี่น้องปุ้ยแม่อุ้ยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮาย
0: ังว่านะบางทียืมไปแล้วมันจะได้ใช้3วัน7วัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช้ก็ค่อนข้างที่จะมีอายุระยะเวลาในการใช้งานพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมอุปกรณ์เข้าไปในศูนย์ยืมคืน
1: ครับ
0: ศูนย์ยืมคืนแล้วก็อาจจะมีเจ้าของที่เปิ้นรออยู่แล้วว่าเปิ้นขอรับ เอาไปใช้ก่อนเนี่ยนะจ๊ะ
1: ดูอายุแต่ละคนเนาะ80 9เปิ้น70หมด
0: เออ70ไปเนี่ยนะจ๊ะเนาะลำพูนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะจ๊ะ
1: อันนี้ก็ด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความปรารถนาดีของทางท่านนายกเฮงนะครับก
0: ็
1: ผ
0: ่
1: านกองทุนฟื้นฟูนะครับเหนือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ
0: เจ้า
1: ที่อนุมัติโครงการดีๆลงกับพื้นที่
0: เจ้าเพราะฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องเจ้าบ้านเฮานะเจ้าป้าอุ้ยแม่มอนหรือว่าครอบครัวไหนที่ท่านมีผู้ป่วยติดเตียงหรือมีความจำเป็นต้องใช้ไก่อุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้นะเจ้าท่านสามารถที่จะปรึกษาไปที่รพสต.
1: ในเขตพื้นที
0: ่ในเขตพื้นที่ของท่านได้เลย
1: หนึ่งบางทีมันจำเป็นต้องซื้อ
0: มันต้องซื้ออ
1: ุปกรณ์แต่ละชิ้นค่อนข้างแพง
0: ใช่เนาะจ้า
1: ก็ลองประสานดูก่อนนะครับว่าในคลังของกายอุปกรณ์ของอบจ.เนี่ยมีอุปกรณ์ประมาณนี้ก่อน
0: จ้าน
1: ะครับเฮาก็เช็คในโปรแกรมสมาร์ทเฮลได้เลย
0: แล้วมันรู้เลยว่าถ้าตอนนี้บอกว่าเนี่ยอาจจะมีอยู่ปุ
1: ๊บ
0: ก
1: ็
0: โยกอุปกรณ์กันได้เลย
1: จ้าอันนี้ต้องฝากนะครับท่านผู้ปกครองเนาะปุ้ยแม่อุ้ยนะครับที่มีผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงอ่ะต้องใช้อุปกรณ์มือเนี้ยประสานงานที่รพสต.ได้เลย
0: จ้าสมมติถ้าเธอพอพี่เดชเจ้าบางทีเนี่ยก็ไม่ได้กึดได้ฟันแล้วว่าอยากจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้บางทีไม่ได้สนใจอ่ะว่ามันจะต้องมีอยู่ที่ไหนต่างใดนะเจ้าแต่บางทีจับพัดจับถูเกิดอุบัติเหตุรถล้มรถต้าวหรือพัดตกหกล้มต่างๆแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้ใช้ก็คือกึดหารพสต.
1: ได้เลยครับ
0: ตอนอยู่โรงพยาบาลก็อาจจะใช้ที่โรงพยาบาลไงแต่โอ้จะกลับบ้านแล้วต้องกึดแล้วว่าจะไปเอาที่ไหนเนี่ยจ้าม
1: ันต้องซื้อเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนภาระค่าใช้จ่าย
0: ที่
1: เพ
0: ิ่
1: มข
0: ึ้
1: นที่เพิ่มขึ้น
0: เจ้าเนี่ยอันนี้คือความเป็นละปูนนะเจ้าการดูแลกันในส่วนของกองทุนฟื้นฟูแล้วก็รพสต.ในสังกัดของอบจ.ละปูน
1: แล้วก็มีศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ
0: ์กายอุปกรณ
1: ์
0: เจ้าเนาะอันนี้ฝากไว้ใครก็ไม่อยากใช้หรอกแต่ว่าฝากไว้เผื่อจำเป็นต้องใช้นะเจ้าอ่ะไปร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอบจ.ละปูนตวยนะเจ้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569จากทำเนียบรัฐบาลมาแล้ว
1: ครับอันนี้ท่านนายกเฮงนะครับท่านติดภารกิจก็มอบกับท่านรองนายกนะครับท่านรองสุทธิรพันธ์สุขวุฒิชัยนะครับรองนายกอบจ.ละปูนเป็นตัวแทนนะครับในการรับมอบเกียรติบัตรบนห้องว่ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปี69ประเภทโดดเด่นนะครับได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัลจำนวน 400,000 บาท
0: ว้าวยินดีด้วย
1: ครับกับโครงการนวัตกรรมนะครับการขับเคลื่อนสังคมจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDกับโมเดลพอสมควรต้นแบบด้วยรบสต.บ้านมา
0: ปรบมือผมมันมีซาวด์เอฟเฟคเดียวเจ้าปรบมือเองเจ้าก็เฮาอู้กันมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นในการที่จะส่งผลงานนี้เข้าไปนะจ๊ะพอพี่เดชก็เล่าให้ฟังมาตลอดถึงเรื่องของนวัตกรรมพอสมควรของรพสต.บ้านมาซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องมาเป็นโมเดลคือกับที่อื่นรพสต.ที่อื่นทำกันตัวเอง
1: ครับอันนี้ก็ของเขาก็ขยายผลได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่ดูงานนะครับของเทศบาลอบต.ใกล้เคียง
0: เจ้าน
1: ะครับทั้งต่างจังหวัดนะครับมาดูศึกษาดูงานอยู
0: ่นะครับเจ้าจะคือผอ.พิเดชเล่าว่าไอ้โมเดลพอสมควรนี่เป็นจะได้เล่าได
1: ้ไหมพอสมควรตึกบอกแล้วครับจำมาได้ละมันเป็นความร่วมมือของท้องถิ่นเนาะความร่วมมือของท้องถิ่นนะครับ
0: เจ้าอ้าววันนี้ข่าวเยอะมากเลยในส่วนของรพสต.แม่ตื่นบ้างกับเจ้าก็มีโมเดลสุขภาพที่นายกเฮงหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าอยากจะไปดูแลในพื้นที่เพื่อดียิ่งขึ้น
1: เราต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ที่หัวใจคนอำเภอลีเนาะต้องบอกว่ารบสต.ไม่ตื่นนะครับถือว่าเป็นรบสต.ขนาดใหญ่
0: เจ้า
1: ที่มีพื้นที่แล้วก็อาคารสถานที่เนี่ยพร้อม
0: เจ้าน
1: ะครับสามารถที่จะสร้างมี มีเตียงผู้ป่วยนอนได้เลยอ่ะ
0: เป็
1: นผู้ป่วยในได้เลย
0: นอนพักที่ท่านได้
1: นอนพักได้เลยนะครับก็หลังจากที่ต้องยอมรับว่าในช่วงหนึ่งเนาะตอนท่านนายกเทศมนตรีท่านเดิมของเมตื่นเนี่ยเพิ่นทำไว้แล้วก็น่าจะทิ้งไว้นานละนะครับสภาพอาคารสถานที่เนี่ยพร้อมแต่ในเรื่องของแพทย์ในเรื่องของอุปกรณ์ในท่านน่ะยังบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต้อหลังจากที่รบสตชุดเนี้ยแม่ตื่นเนี่ยมาสังกัดอบจก็จับมือกันนะครับระหว่างอบตเวียงแก้วเทศบาลศรีวิชัยเทศบาลแม่ตื่นเทศบาลตำบลวังดินเนี่ยน่าจะทำอย่างตรงเนี้ยคือเกิดประโยชน์กับพื้นที
0: ่
1: ของอำเภอลีนะครับอาจจะเปิดหอกว่าหลังจากที่คนไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลลีเสร็จนะครับในช่วงที่มาพักผ่อนปวดท้องอ่ะในช่วงที่มาอย่างอ่ะมาพักผ่อนก่อนจะปิกบ้าน
0: อ
1: ่ะอาจจะส่งมาที่นี
0: ่
1: อย่างเงี้ยครับคือโรงพยาบาลก็บ่ต้องแออัดนะครับมาพกมาพักผ่อนมาพักฟื้นตรงนี
0: ้
1: สักระยะหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งสามวันห้าวันแล้วก็กลับกลับบ้านอย่างเงี้ย
0: พอพี่เดชใช้คำว่าพักผ่อน
1: ปวดท้องเนี่ยพักฟื
0: ้
1: น
0: ฟื้น
1: พักฟื้นพักฟื้นอย่างกรณีผู้ป่วยผ่าตัดเนาะผ่าตัดหลังจากที่อาการดีละ
0: ผ่าแล้ว
1: โอเคแล้ว
0: แต่อาจจะต้องดู
1: ตรงนี
0: ้ดูแผลดูอย่างใกล้ชิดหน่อยอย่างเงี้ยก็มาอยู่ตรงนี้ได้
1: อาจจะมีในเรื่องของการกายภาพเพิ่มขึ้น
0: เ
1: น
0: ี้
1: ยครับอันนี้ก็ลงไปดูสถานที่ละก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นรบสตที่มีมาตรฐานในการดูแลพี่น้องในเขตลีนะครับในเขตลีเพราะมันค่อนข้างไกลเน
0: า
1: ะลีจะมาในเมืองก็ร้อยกว่าโลอย่างเงี้ยครับฉะนั้นถ้ามันมีที่ตรงเนี้ยเป็นที่พักฟื้นของผู้ป่วยอาจจะเป็นศูนย์ฟอกไตในอนาคตเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ก็จะมีศักยภาพประสิทธิภาพที่ครอบคลุมแล้วก็ใกล้กับพี่น้องโซนต่างอำเภอลีต่างบ้านโฮงต่างอย่างได้
1: ใช่ครับใช่ครับเอาลีกับตัวหัวจ้างถ้ามันตรงนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล
0: เจ้าน
1: ะครับอย่างศูนย์ฟอกไตเนี่ยมาก่อนเขาก็เคยอุดหนุนมาคือต่างโรงพยาบาลลีสี่ห้าเครื่องนะครับก็ยังบ่เพียงพอผู้ป่วยบางรายก็ต้องมาฟอกที่โรงพยาบาลละปูนมาฟอกที่ศูนย์นะครับคลินิกเอกชนอยู่เงี้ยนะครับ
0: เจ้าเนี่ยอันนี้ถ้าไผ่บ่เจอว่ามีญาติป่วยหรือไผ่ป่วยในครอบครัวเนี่ยจะบ่ฮู้ถึงเรื่องของรายละเอียดนี้เลยอันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเฮงเนาะกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนท
1: ้
0: องถิ่นทั้ง4แห่งที่ได้ช่วยกัน
1: อันนี้ลงไปในเดือนเนี้ยเป็นครั้งที่2ละ
0: เจ้า
1: ครับแล้วก็แฮมตี้1ที่แกลงไปครั้งที่2ก็คือที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
0: เวียงหนองล่อง
1: ครับเวียงหนองล่องอันนั้นมีแต่เฉพาะที่อยู่มีชั่วที
0: ่เดี๋ยวรอสร้าง
1: รอสร้างครับแต่ของไม่ตื่นเนี่ยที่อาคารสถานที่พร้อมหมดนะครับเติมอุปกรณ์เติมบุคลากรเข้าไปก็รองรับผู้ป่วยในเขตนั้นได้ละ
0: เยี่ยมเลยนะเจ้าเดี๋ยวความคืบหน้ารายงานให้ทราบเป็นระยะละกันเนาะกับโมเดลตรงนี้นะเจ้าเรื่องของสภากาแฟอาทิตย์นี้มีสภากาแฟนะเจ้ากิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนกันอบจละปุนพอพี่เดชไปร่วมกับเจ้า
1: ไม่ได้ไปร่วมครับม
0: ัน
1: เช้าเกินเนาะประมาณ6 โมง 7 โมงไงครับ
0: เจ้าเนาะอันนี้ประกอบจัดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะเจ้าอบจก่อไปร่วมพบปะ
1: อบจน่าจะเป็นเจ้าภาพแต่ครั้งที่6แล้วมั้ง
0: เจ้าน
1: ะครับครั้งที่6ก็จะหมุนเวียนกันนะครับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะครับก็จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานเนาะที่อยู่นอกเหนือเวลาราชการนะครับแบบเป็นกันเอง
0: แบบเป็นกันเอง
1: แบบไม่ใช่เป็นทางการ
0: แบบไม่เป็นทางการ
1: แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับทำงานบูรณาการร่วมกัน
0: เจ้า
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นโครงการกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเจ้านายกเฮงเพิ่นไปได้อย่างเนี่ยเครื่องหมายนักโดดร่ม
1: อ๋อครับ
0: โดดได้แต่โดดได้แต่กันแล้ว
1: อันนี้จะเป็นปีกนะครับปีกโดดร่มกิติมศักดิ์นะครับของตำรวจตะเวนชายแดนที่33นะครับที่เชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็เป็นกิติมศักดิ์นะครับอันนี้เปิดก็มอบปีกประดับ
0: ปีกประดับ
1: ปีกประดับไว
0: ้เจอจะลองถามก่อนนายกเฮงโดดได้แท้ก่อเจ้าเนาะยินดีตัวนะเจ้าแฮมเรื่องนึงที่ต้องแสดงความยินดีแล้วก็จะต้องประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันก็คือเรื่องของ EV Bus
1: ครับ
0: เปิดไปแล้วเรียบร้อยเริ่มใช้งานไปเมื่อวันที่8
1: วันที่8นะครับ
0: โอ้เจ้าบ้านมารอขึ้นอันลำเหลือบอกพี่เดชเจ้า
1: อันนี้ต้องนำเรียนพี่น้องนะครับว่าในช่วงกันยาตุลาเนี่ยเขายังบัตรสามารถจะเดินเต็มระบบได
0: ้
1: นะเพราะตัวนี้รถที่ส่งมอบมี3คันนะครับ3คันฉะนั้นรอบที่จะไปถึงสถานีแต่ละ แต่ละจุดเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ30นาที
0: อือ30นาทีผ่านเตื้ออ
1: ่าครับแต่ถ้าเราเดินครบนะครับส่งมอบรถครบทั้ง6คันนะครับรอบที่รถจะไปถึงสถานีต่อสถานีเนี่ยใช้เวลาประมาณ15ถึง3นาทีจะเร็วขึ้น
0: จะเร็วขึ้น
1: ครับในช่วงเร่งด่วนวิ่งถึง6กันนะครับ10นาทีเองครับ
0: อืม10นาทีผ่านกัน
1: 10นาทีผ่านกัน
0: โอ้
1: ครับอันนี้ชั่วโมงเร่งด่วนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที
0: ่
1: จะไปโรงเรียนก็ตรงนั้นก็จะผ่านแถวจักรคำแถวนี้เน
0: า
1: ะก็จะชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ10นาทีมาคัน10นาทีมาคัน
0: เจ้าน
1: ะครับแต่ต้องจะเป็นในช่วงน่าจะต้นพฤศจิกานะครับถึงจะสมบูรณ์
0: แต
1: ่
0: ติ ดแล้วพอพี่เดชบอกว่ามีมาเพิ่มเป็น3กันแต่ว่ามันบ่ผ่านกับเจ้าหรือ
1: ยังครับยังครับตอนนี้กำลังวิ่ง3กันนะครับมี3กันนะครับที่วิ่ง
0: ที่วิ่งแล้วก็ใช้งานได้ในตอนนี้
1: ใช้งานได้ตอนนี้เลยนะครับ
0: เจ้าแต่ตารางการจัดเดินรถก็คือทั้งวนซ้ายวนขวาเนี่ยก
1: ็
0: คือขึ้นได้เลย
1: ขึ้นได้เลยครับ
0: พี่น้องชาวบ้านเฮาสามารถที่จะดูรายละเอียดการขึ้นรถกันอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
1: ใช่ครับปัญหาว่าของไทยสมัยเน
0: า
1: ะต้องโหลดไปที
0: ่
1: พ
0: ื้
1: นที
0: ่แล้
1: วด้วยนะเนาะเพราะมันเป็นแอปที่ทางไทยสมัยเพิ่นประมูลงานได้ทั้งมีต่างจังหวัดด้วยมีกรุงเทพมีอย่างตัวอย่างแต่ต้องโหลดมาที่ละปูนมันจะเป็นฉากมันจะเป็นสีส้มๆ
0: เจ้าเพิ่นอย่าคือโกดนะดีเจออยก็โกดอยู่นะเราคุณผู้ชมเพิ่นก็จะเลือกว่าเฮาโหลดแอปนี้เข้ามาไว้ในโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเพิ่นจะเฮาเลือกพิกัดว่
1: า
0: เฮาอยู่ในพิกัดไหนนะเจ้าถ้าเป็นอบจ.ละปูนขึ้นมามันจะเป็นสีส้มอีเนาะพอเดทเพิ่นเห็นก
1: ็ฮะใช่ครับแล้วก็สามารถจะดูได้ว่ารถจะมาถึงสามารถถึงป้ายจอดกี่โมง
0: ที่เฮาจะรอขึ้นเนี่ยกี่โมง
1: ตรงศาลาที่พักเนี่ยเฮาจะมีทีวีมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ป้ายอย่างที่หน้าสวทเนี่ยมันจะบ่มี
0: ที
1: ว
0: ี
1: ครับมันจะเป็นที่จอดลงจอดขึ้นบ่ได้
0: เจ้าน
1: ะครับ
0: แต่ว่าเพิ่นบอกว่าขึ้นทางหน้าแล้วลงทางหลัง
1: ครับ
0: เวลาประตูเพิ่นเปิดเนี่ยขึ้นทางหน้าแล้วลงทางหลังตอนนี้คือขึ้นไปบ่ต้องมีบัตรโดยสารบ่
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: อย่าง สักอย่าง
0: นะ
1: ครับ
0: ก็คือเจอปุ๊บท่านอยู่ที่อันนี้เพิ่นก็ชะลอให้ท่านขึ้นท่านก็ขึ้นเลย
1: ครับ
0: นะเจ้าแล้วจอดทุกป้าย
1: จอดทุกป้าย
0: ม
1: ี
0: ทั้งหมด46ป้ายก็เรา
1: ไปกับวนขวาวนซ้ายเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ26ป้าย26ป้ายนะครับสำหรับจุดจอดตึงวนซ้ายวนขวาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็จะมีศาลาที่พักเนี่ย14จุด
0: 14จุด
1: อ่า14จุดนะครับช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างเนาะเพราะว่างบสาราที่พักกับป้ายเนี่ยอบจ.บ่ได้สร้างเอง
0: เป็
1: นบริษัทเอกชนเปิ้น
0: เข้ามาดำเนินการ
1: ฟรีฮื้อนะครับแล้วครบ3ปีเพื่อจะส่งมอบกับอบจ.
0: อ๋อเจ้าย้ำเส้นทางคือท่านผู้ฟังทางวิทยุแห่งกรรมแล้วกันเนาะเผื่อท่านไม่ได้เปิดดูทางโซเชียลมีเดียนะเจ้าท่านสามารถที่จะใช้บริการได้จุดเริ่มต้นเนาะสถานีแรกที่เปิ้นจะเดินรถเนี่ยคือสนามกีฬา
1: สามกีฬาตะก้อน
0: ที่หนึ่งคือสนามกีฬา
1: ตะก้อนมันจะเป็นสถานีขนส่งเดิมเน
0: า
1: ะเพราะเป็นอนุญาตตรงหั่นพอดีสนามกีฬาอบจติดกับสถานีขนส่งก็เลยใช้สนามกีฬานะครับเป็นจุด
0: เริ่มต้น
1: จุดเริ่มต้นนะครับ
0: เจ้าถ้าวนออกจากสนามกีฬาวนขวานี่คือมาที่ธนาคารอมสิน
1: ครับ
0: มาที่พิพิธภัณฑ
1: ์ครับ
0: กายหน้าศาลากลางหลังเก่า
1: ครับ
0: ก็ปุ่งไปพุทธะตังวัดสวนดอกหน้า
1: ที่สองเมืองสุดท้ายเริ่มไปเลี้ยวขวาลงบน
0: ไปเลี้ยวขวาที่สี่สองเมืองผ่านจักรคำนะเจ้าอย่างเงี้ยนะกายตลาดสี่บุญยืนนะเจ้าแล้วก็ไปออกที่บิ๊กซี
1: บิ๊กซี
0: บิ๊กซีก็ข้ามไปฝั่งพุทธเลย
1: ข้ามไปฝั่งพุทธเลยแล้วก็จะไปยูเทิร์นแถวในนิคม
0: หอนาฬิกาหอนาฬิกาที่นิคมเจ้า
1: การสันปะฝ้ายเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ยูเทิร์นกลับมาที่การสันปะฝ้าย
1: ครับ
0: เจ้าการนี้ก็ขึ้นซูเปอร์มาเลย
1: ขึ้นซูเปอร์มาเลยแล้วก็มายูเทิร์นแล้วก็มาเข้าตรงสวท
0: เข้าสถานีวิทยุนี
1: ่ครับ
0: เจ้ากายไปสูตรแรงงาน
1: กกต.เน
0: า
1: ะผ่านกองบังคับการตำรวจภูธรผ่าน
0: ศูนย์พัฒน
1: ์ศูนย์พัฒน์ผ่านกระทรวงแรงงาน
0: บังคับคดีอะไรแถวนี้ผ่านหมดเลยเจ้า
1: แล้วก็ออกไปตรงปั๊มบางจาก
0: เจ้า
1: แล้วก็เลี้ยวซ้าย
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าแล้วก็ไปยูเทิร์นปืนสะพาน
0: มาที่กาดจตุจักร
1: กาดจตุจักรนะครับมาถึงแยกอำเภอเมืองเลี้ยวขวา
0: เลี้ยวขวา
1: ผ่านอำเภอเมืองไปถึงหน้าสำนักงานว่าทำเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปวัดหัวขัว
0: ข้ามที่วัดหัวขัวแล้วก็ก่ายหน้าวัดพระธาต
1: ุครับ
0: ก่ายหน้าวัดพระธาตุก็นี่ก็มาที่ประตูลี้แล้วก็เข้าสนามกีฬา
1: ครับอันนี้ก็ระยะทางก็ประมาณ22กิโล
0: เจ้าน
1: ะครับโดยรอบ นะครับโดยรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมง10นาทีนะครับชั่วโมง10นาที
0: วนซ้ายก็เหมือนเดียวกันนะอาจารย์แต่ว่าเส้นทางก็คือย้อน
1: กลับ
0: อันมาได
1: ้ครับ
0: แต่มีบางคนน่ะก็คือยังคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอย่างมาขยายไปตั้งโรงพยาบาลแหมไลอย่างมาเพิ่มไปตั้งนั้นตั้งนี้แหมละอันนี้เขาเคยประชาสัมพันธ์ไปมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะอาจารย์ว่าเส้นทางนี้อนุญาตเท่านี้ก่อน
1: เส้นทางที่คณะกรรมการขนส่งจังหวัดนะครับอนุญาตคือเส้นทางนี้แต่ตอนนี้ครับทั้งเทศบาลเมืองเนาะเทศบาลต้นธงเทศบาลบ้านกลางเทศบาลศรีบัวบานอย่างเงี้ยที่เพิ่นจะขยายเส้นทางเนี้ยทำเรื่องยื่นมาละนะครับก็คงวิ่งได้สักระยะหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันเป็นไปได้ขยายเส้นทางไหนจำเป็นเนี้ยก็คงทางอบจก็คงจะทำเรื่องเสนอคณะกรรมการขนส่งจังหวัดเนี่ยในการที่จะอนุญาต
0: ขยายเส้นทาง
1: ขยายเส้นทางนะครับ
0: เจ้าร
1: อบนี้ก็เช่นกันนะครับปกติแล้วค่าธรรมเนียมค่าโดยสารเนี่ย3 บาทต่อสาย
0: แต่นี้ก็คือยังไม่ได้เก็บด้วยนะ
1: แต่ตอนนี้ครับทางนายกอบจก็มองเห็นว่าในการทดลองในช่วงแรกเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการทดลองเส้นทางทดลองปนเฮาเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องหลับปูเฮาหลังจากที่ใช้รถส่วนตัวมาใช้รถบริการสาธารณะเนี่ยพี่น้องจะพอเป็นพฤติกรรมก็เนาะก็เลยขอทำเรื่องขอไปที่คณะกรรมการขนส่งจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานอนุญาตว่า6 เดือนเนี่ยฟรีเนอร์นะครับคณะกรรมการก็เมตตามีมติเห็นชอบว่าเห็นชอบตามที่อบจ.เสนอฉะนั้นตั้งแต่วันที่8 กันยาเป็นต้นไปนับไป6 เดือน
0: ขึ้
1: นฟรีขึ้นฟรีนะครับ
0: ขึ้นฟรี
1: ครับ
0: ก็เปิ้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเมื่อก่อนเจ้า
1: ตารางช่วงนี้นะครับที่เรามี3กันเนี่ยเราก็จะวิ่ง6โมงเช้าถึง6โมงแมลงแต่ถ้าเรามาครบทั้ง6กันนะครับวิ่งตั้งแต่5จนถึง3ทุ่ม
0: ตี5ถึง3ทุ่ม
1: ตี5ถึง3ทุ่ม
0: ก็จะขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปแ
1: ถ
0: มนะเจ้าดิจอยบอกเพื่อนๆใน Facebook บอกว่าสุดสัปดาห์นี้ถ้ามีโอกาสก็มานั่งรถ EV ที่ละปูนเล่น
1: ตอนนี้พ่อน้องว่า
0: ลองมาทดลอง
1: พี่น้องที่อยู่ในเมืองเนาะพ่อน้องว่าถ้าจะไปมะแรงจะไปพ่อน้องเต้นในรูบีที่สารกลางเนี่ย
0: ขึ้นไป
1: 1ต้องหาที่จอดรถ2พี่น้องที่จะไปวิ่งสามกีฬาก
0: ็ขึ้นไป
1: แล้วก็ขาปิ๊กกับปิ๊กได้อยู
0: ่
1: นะครับแต่ช่วงนี้มันจะเลิกโวยหน่อยเพราะมันเลิกแค่6โมง
0: แล้วแอร์มันเย็นมาก
1: อันว่าบอกแอร์เย็นมาก
0: ไอ้ที่ว่าขึ้นไปพวกนี้โอ้โหเป็นเหมือนแบบคนละอย่างเลยต้องขอผ้าห่มหน่อยได้ไหมนายกเฮงบอกนะเจ้า
1: อันนี้ก็เป็นมิติใหม่นะครับรถคันนี้ก็จะมีที่นั่งอยู่2ที่
0: เจ้าม
1: ีราวจับที่ยืนได้ครับแผ่น16ที่
0: เจ้า
1: คือรับได้ทั้งรอบนะครับไม่เกิน40คนเนาะไม่เกิน40คน
0: เจ้าน
1: ะครับ
0: ก็ไอ้ตรงราวจับนั่นก็ได้ฟิลมากเลยนะดีจอยไปจับมาแล้วตะวันก่อนอ่ะ
1: เหมือนเขาไปขึ้นรถสนามบินใช่ไหม
0: มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบได้นั่งแล้วมันม้วนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงราวจับ
1: อ
0: ่ะ
1: ข้อดีมาหนึ่งป้าอุ้ยไม่อุ้ยบ่ต้องกลัวหลง
0: เจ้า
1: เพราะมันจะมีลำโพงบอกตลอด
0: บอกเส้นท
1: างว่าสถานีต่อไปจะเปลี่ยนตรงไหนสถานีต่อไปจะเปลี่ยนตรงไหนอย่างเงี้ย
0: เจ้าผู้พิการก็ขึ้นได้นะเจ้าเปิ้นมีถ้าสมมติว่าไปถึงป้ายปุ๊บแล้วมีผู้พิการรออยู่เปิ้นก็จะมีทางขึ้นสำหรับผู้พิการฮือ
1: ครับ
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นมิติใหม่นะครับฉะนั้นพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับที่มีเวลาเน
0: า
1: ะต้องการที่จะนั่งชมเมืองลำปูน
0: เจ้า
1: ใช้เวลาแค่1 ชั่วโมง
0: เรียบร้อยเดี๋ยว
1: ดักรอที่ป้ายหยุดรถที่ไหว้พระธาตุแล้วท่านก็ขึ้นนั่งชมวิวดูบริบทลำปูนไปเป็นการเชื่อมระหว่างเมืองเก่ากับเขตนิคม
0: เขตภาคอุตสาหกรรม
1: ครับแล้วก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่ง
0: เจ้า
1: แล้วก็กลับไปลงที่เดิมเงี้ย
0: เจือเตอร์ว่าเสาร์อาทิตย์นี้แน่นมากเพราะดูแล้วตั้งแต่วันที่8ที่เปิดตัวเนี่ยนะเจ้าโอ้ยคนรอขึ้นเต็มเลยอ่ะ
1: เมื่อกี้ตอนที่มาจัดรายการนี้นะครับก็เจอรถผ่านตรงนี้นะครับเขาสังเกตดูจะมีนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติก็4-5 คนก็
0: ไลฟ์
1: เช็คอินกันเงี้ยถ้าตรงเนี้ยมันแพร่ไปในสื่อ
0: เดี๋ยวกระแสมันจะมาพอพี่เดชแล้วน้องอ่ะน้องมินิบัสเฮาเนี่ยจ้ะน้อง EV บัสเฮาอ่ะมันจะมีหูบเป็นสติกเกอร์สีฟ้าเป็นลวดลายแต่ว่าท่านผู้ว่าบอก ไปหาคำตอบเอาเองคืออะไร
1: ครับมันเป็นลวดลายสีฟ้าเพราะเราคอมเมนต์ไปเอาสีอื่นไปใส่ก็ได้นะครับ
0: เจ้า
1: ตอนนี้ครับว่าเป็นมติแล้วก็เป็นสิ่งที่เราขอไว
0: ้
1: ว่าในตัวรถน่าจะต้องประดับลวดลายด้วยสีฟ้าเท่านั้น
0: ที่เป็นอัตลักษณ์ของระพูนด้วยเจ้าเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังเวลาเสี้ยงเฮียแล้วหมอพี่เดชเจ้าถ้าจะต้องได้มาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะน่าเสียดายได้คุยเรื่องของ
1: น้ำทา
0: ก็คืบหน้ามากกว่าเจ้า
1: ดูแล้วคนพูดห้องว่าอะไร
0: เ
1: งี้ย
0: เจ้า
1: คนละบริบทเลย
0: จากวางก่อนที่ว่าแน่นแท็กโดยวัชพืชสนามเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลย
1: ด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: นดีขึ้นแต่ยังคุณลอกไม่ได้เต้
0: า
1: เพราะรอใบอนุญาตนะครับจะต้องทำแบบทำอย่างก่อนแล้วก็เจ้าท่าอนุญาตถึงจะค
0: ุ
1: ณลอกแต่ตอนนี้กำจัดวัชพืชไปก่อน
0: เจ้าเนาะเราสู่กันฟังและนี่คือทั้งหมดของรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนประจำสัปดาห์นี้นะเจ้าพอพิเดชจันทร์สิริผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากอบจ.ดีเจออยและทีมงานลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเตะอีแล้วขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 นที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัย พื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
7: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
9: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุม

0: สุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 45.8 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 56.5 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้752.0 มิลลิเมตรลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและแพร่อุณหภูมิสูงสุด32-33 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด22-24 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 19.5 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 34.4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 20.2 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 3.8 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.6 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.6 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.8 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 29.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 25.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 8.2 มิลลิเมตรและอำเภอแม่ทาวอุณหภูมิสูงสุด 33.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 30.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาทีสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11 นาทีและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.120

0: ค่ะ
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมบานไม่รู้โรยนะทุกวันพฤหัส 9:00 นแบบนี้มาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงนะครับผมมาดูแลท่านผู้ฟังในยามเช้าๆแบบนี้วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะฝนตกเนาะแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยไม่แน่ใจว่าหลายๆพื้นที่ตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ยังไงแล้วช่วงนี้น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะ 70% ของพื้นที่จังหวัดลำพูนของเราเลยดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็จะไปไหนมาไหนนะดูในเรื่องของเส้นทางในการเดินทางกันด้วยนะครับที่จะได้ปลอดภัยกันนะอย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็สวมใส่หมวกกันน็อกนิรภัยกันด้วยช่วงนี้ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะมีอุปกรณ์นะเสริมนะเสื้อกันฝนนะผมอย่าลืมเตรียมไว้ติดไว้ท้ายรถกันสักหน่อยนะครับผมเผื่อว่าฝนตกระหว่างทางเนาะก็จะได้นำมาสวมใส่กันวันนี้นะครับผมลักษณะอากาศบ้านเรานะก็ค่อนข้างจะมีฝนตกหนักหรือตกหนักบางพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคเหนือนะก็บอกว่าโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความกดอากาศสูงนะคะที่เป็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับดังนั้นแล้วช่วงนี้ฝนมีแน่นอนนะครับ 70% ของพื้นที่อยู่โซนไหนบ้างของจังหวัดลำพูนของเรานะครับอำเภอลี้อำเภอทุ่งหัวช้างอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะเนื่องจากว่ามีการคาดการปริมาณน้ำฝนที่เป็นสีส้มนะสีส้มก็จะมีมากหน่อยนะครับประมาณ 65.1 ถึงประมาณ125มิลลิเมตรนะครับผมส่วนอื่นๆนะที่จะต้องระมัดระวังก็คือบ้านโฮ่งเวียงหนองร่องแล้วก็อำเภอป่าซางนะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ35.1 ถึง65มิลลิเมตรก็คงยังมีฝนอยู่นะครับผมยังไงแล้วก็เหมือนที่บอกไว้บ้านช่องนะต้องดูแลนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีลมหรือเปล่าเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้สักวันหนึ่งเนี่ยมีลมแรงๆมาตอนช่วงเย็นๆนะตกใจพอสมควรเหมือนกันนะแต่เมื่อวานนี้มีแต่ฝนเนาะแต่ไม่แน่ใจที่ไหนมีลมกันบ้างก็สามารถบอกกันได้นะเมื่อวานนี้ฝนน่าจะตกที่ลีเยอะนะดูจากปริมาณน้ำฝนที่เขาเป็นแอป thaiwater.net นะครับของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเขาบอกว่ามีฝนตกเกินนะ80มิลลิเมตรด้วยที่แม่ลานนะครับผมยังไงแล้วใครอยู่ที่ลีส่งข่าวมาบ้างก็ได้นะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะได้บอกกันต่อนะเผื่อว่าใครที่กำลังจะเดินทางไปลีหรือเดินทางไปไหนในตอนนี้นะครับก็จะได้ระมัดระวังกันสักหน่อยหนึ่งนะวันนี้มีหลายเรื่องราวนะในบานไม่รู้โรยเนาะก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนนี้เราอย่างนี้ดีกว่าเราเห็นคนที่เป็นผู้สูงอายุนะขับรถเขาเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนาะหรือว่ารถไฟฟ้านี่แหละในพื้นที่ท้องถนนค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วรู้ว่ามันอันตรายนะเห็นว่ามันอันตรายวันนี้อาจจะเอามาเตือนกันสักหน่อยเราไปถึงในเรื่องของออนไลน์นะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านพ้นไปนะวันที่9เดือน9นะโปรโมชั่นต่างๆเยอะพอสมควรเลยนะในโลกออนไลน์ของเราแล้วก็มีในเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะเมื่อคืนนี้ใครที่ฟังเพลงเพื่อคุณนะน่าจะมีข้อมูลนี้จากน้องแอนเนาะที่นำมาฝากผู้ฟังไปแล้วแต่เช้าๆแบบนี้เผื่อใครเมื่อคืนแบบนอนไวนะเอามาฟังอีกสักทีนึงละกันเนาะยังไงแล้วใครที่อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับผมโทรเข้ามาได้0535255666นะเดี๋ยวหลังใหม่เดี๋ยวเรารับสายกันนะหรือว่าหน้าใหม่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราเปิดให้นะครับผมช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะมาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถนะครับรถสกูตเตอร์ฟ้ากับคนแก่นะกับผู้สูงอายุที่ใช้รถสกูตเตอร์นะในบนท้องถนนสาธารณะควรหรือไม่นะครับผิดกฎหมายไหมนะครับผมแล้วอันตรายยังไงเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สร้างได้สร้างแล้วนะครับผมเพลงของต่ายอรทัยนะครับผมเป็นเวอร์ชันของพี่ต่ายอรทัยละกันแน่นะสำหรับช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังทางท่าชิงทองเนาะโทรมาขอเพลงหลังไมค์นะครับผมไอ้ทุยของแอลกอฮอล์นะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังทางลำพูนเนาะเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงนะเดี๋ยวไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจัดให้นะครับช่วงนี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะกับรายการบานไม่รู้โรยนะครับผมหนึ่งสายก่อนที่เราจะไปพูดกันในเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้ากับการใช้บนท้องถนนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับผม
1: วันนี้บรรยากาศดีเนาะ
0: โอ้ฝนตกหน้ากว่าครับผม
1: ตกตะคืนแม่ตกตะคืน
0: โอ้ตอนนี้หยุดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ครับ
1: บรรยากาศนอนฟังเพลงมีความสุขขนาดเลยวันนี้เนี่ย
0: สุมาตะครับเบาวิทยุหน่อยได้ก็ครับมันสะท้อนขนาดเลยประเดี๋ยวนี
1: ้อันจะขอเพลง
0: ครับผม
1: คำที่เกินจะกล่าว
0: คำที่เกินจะกล่าวนะครับผม
1: เจ้า
0: ครับผม
1: จ้าหมอบทุกเสียงทุกสายหน้าไม้นะเจ้า
0: ครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับหนึ่งสายละกันนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยนะเหมือนที่บอกไว้ต้นรายการนะครับผมวันนี้จะเอาในเรื่องของรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาบอกกล่าวกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าเราเห็นหลายๆท่านเนาะต้องบอกว่าหลายๆท่านด้วยกันที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าบางทีก็ด้วยความประหยัดแหละมันเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็บางทีก็จะเป็นรถสำหรับเนาะผู้สูงวัยนะที่ชอบใช้กันในช่วงนี้เนื่องจากมันน่าจะมีความปลอดภัยในเรื่องของความเร็วที่มันไม่เร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินนะหรือว่าบางคนบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วมันไม่ไหวแล้วนะบางทีมันจะล้มนะมันมี2ล้อพอสกูตเตอร์มันก็จะมี3ล้อเนาะนั่งได้ด้วยนะครับผมรถเหล่านี้นะครับผมถามว่าวิ่งบนถนนสาธารณะมันได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงเนาะมันเสี่ยงยังไงบ้างนะครับผมแล้วในเรื่องของกฎหมายก็อาจจะยังไม่เป็นการไม่มีการรองรับในเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้าในการที่จะมาเดินทางนะครับผมบนนะครับเขาเรียกว่าท้องถนนสาธารณะดีกว่านะอย่างแรกเลยนะครับผมอนุญาตให้จดทะเบียนนะรถ3ล้อดัดแปลงนะโครงนะตัวทางรถจักรยานยนต์นั่นเองนะมีการห้ามขับขี่บนถนนใหญ่ถนนหลวงบ้านเราเนี่ยแหละครับผมซอยเปิดนะที่มีรถทั่วไปวิ่งผ่านเนาะเนื่องจากว่ารถทั่วไปก็จะมีความเร็วที่มากกว่าแล้วอาจจะทำให้ในเรื่องของการกีดขวางจราจรเกิดขึ้นนะพอเรามาพูดถึงในเรื่องของการกีดขวางจราจรอันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของโทษปรับด้วยนะครับผมไม่มีหนังสือรับรองนะความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรมถ้ารถเหล่านี้มีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับผมก็จะทำให้ไม่สามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของกำลังของมอเตอร์นะมันไม่เกิน250วัตต์ด้วยกฎหมายกำหนดว่าต้อง400วัตต์ขึ้นไปนะความเร็วสูงสุดของเขาที่เป็นสกูตเตอร์นี่แหละ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะต้องบอกว่าความเร็วไม่ได้มากมันก็อาจจะมีความปลอดภัยในเรื่องของความเร็วแต่นะกฎหมายเขากำหนดว่าพื้นที่สาธารณะหรือว่าถนนสาธารณะเนี่ยจะต้องมีความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปด้วยนะครับผมมีการฝ่าฝืนก็อาจจะมีในเรื่องของโทษปรับต่างๆนะครับผมอันตรายด้วยนะต้องบอกว่าในเรื่องของกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาออกมาเพื่อที่จะทำให้การใช้รถใช้ถนนสาธารณะเนี่ยมีความปลอดภัยไม่ว่าจะกับตัวผู้สูงอายุเองหรือว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะต้องบอกว่าถนนถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งหนึ่งที่มียานยนต์นะขับผ่านซึ่งมันก็จะมีการรับรองในเรื่องของยานยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมที่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้นะครับดังนั้นแล้วสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอ่ยนะครับผมหรือว่าตอนนั้นเราก็จะเห็นแบบกระเป๋าเดินทางที่มันวิ่งได้นะหรือจะเป็นแบบเหมือนมีล้ออันเดียวแล้วก็ยืนน่ะที่เขาแบบว่าใช้กันนะอันนั้นก็อันตรายนะครับผมวิ่งบนถนนสาธารณะไม่ได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนาะกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าห้ามนำมาเลยนะครับผมเสี่ยงเกิดอันตรายแล้วก็เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของคนที่ใช้ด้วยนะอันตรายต่อตนเองที่สำคัญเลยมันกับผู้อื่นด้วยแหละนะเวลามันเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุขึ้นมานะความเสียหายมันกระทบไปวงกว้างนะครับผมในเรื่องของชีวิตตัวเองทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยรวมไปถึงมันอาจจะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นที่อาจจะเป็นถนนที่มีการสัญจรหนาแน่นนะในช่วงเวลานั้นๆทำให้เกิดการติดขัดนะบางคนก็จะในเรื่องของเศรษฐกิจตรงนั้นอาจจะหยุดชะงักไปพักหนึ่งนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นผลกระทบเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมก็เรามาระวังกันดีกว่านะในเรื่องของการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ากระเป๋าเดินทางไฟฟ้าแล้วนำมาแล่นบนท้องถนนนะเพราะว่าเห็นมีดราม่านะที่มีผู้สูงอายุที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาขับบนถนนในกรุงเทพมหานครนะเราก็จะเห็นว่าโอ้กรุงเทพรถมันเยอะมากๆเลยนะแล้วทำให้รถแบบ ตามท้ายเนี่ยยาวมากๆเลยนะครับทำให้แบบว่าการจราจรมันติดขัดเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมมันไม่ควรเอามาวิ่งอยู่ในท้องถนนสาธารณะถ้าหากเป็นแบบว่าถนนในหมู่บ้านแหละเดินทางไปบ้านข้างๆแหละบางคนพื้นที่บ้านอาจจะกว้างแล้วก็ให้ผู้สูงอายุใช้ในบ้านนะอันนี้อาจจะเหมาะสมกว่านะครับแต่พอเป็นถนนสาธารณะที่มีรถวิ่งเร็วเนาะอันตรายมากๆนะเหมือนว่าเราบอกว่ารถของเรามันช้าแล้วเราปลอดภัยแต่มันอาจจะอันตรายสำหรับการไปใช้บนท้องถนนสาธารณะก็ได้นะครับผมขับขี่ให้ปลอดภัยนะสำหรับผู้สูงอายุกันด้วยอย่าลืมนะครับผมหากใครที่ขับขี่รถอะไรก็ตามเนาะสวมใส่หมวกกันน็อกนิรภัยทุกครั้งกันด้วยและอย่าลืมนะครับผมไม่เล่นมือถือนะครับผมและย้ำสำคัญเลยในเรื่องของพื้นที่สาธารณะหรือว่าถนนสาธารณะการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าแล้วก็กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าห้ามนำมาใช้บนถนนสาธารณะมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วมีกฎหมายว่าเขายังไม่รับรองนะให้รถเหล่านี้มาแล่นในถนนสาธารณะเนื่องจากว่ามันเป็นอันตรายต่อท่านที่ขับขี่รถสกูตเตอร์เหล่านี้ด้วยแล้วก็เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางที่ใช้ถนนสาธารณะร่วมกับเราด้วยนะครับผมมาเพลงแรกที่หลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะจากท่าเชียงทองแล้วกันเนาะไอ้ถุยจากวงแอลกอฮอล์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับบานไม่รู้โรยนะครับสองบทเพลงที่ขอเข้ามาหลังใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นไอ้ทุยนะครับจากวงแอลกอฮอล์นะท่านผู้ฟังจากท่าเชียงทองนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังจากทางลำพูนเนาะเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงนะครับเป็นเวอร์ชันของอรวีสัจจานนท์นั่นเองนะสองบทเพลงละกันในช่วงนี้ก่อนที่เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะกับน้องอันอธิวัตรคณะปิงวันนี้ก็เอาสองเรื่องมาฝากเนาะเรื่องแรกที่พูดกันไปในเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอามาเตือนในเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเนาะช่วงนี้ก็จะเห็นบนท้องถนนค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นแล้วก็เอามาเตือนกันก่อนนะก่อนที่จะเกิดอันตรายขึ้นหากเราอยากลดความเสี่ยงนะครับผมใช้รถใช้ราให้ถูกประเภทเนื่องจากว่ารถบนถนนสาธารณะเนี่ยมีรถหลายคันมากที่วิ่งด้วยความเร็วเนาะอย่างน้อยก็45กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะบางทีก็60 70 80เวลารถเร็วๆผ่านเราเนาะบางทีมันอาจจะมีการเฉี่ยวการชนหรือบางทีนะรถของเราเนี่ยแหละที่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ากระเป๋าเดินทางไฟฟ้าหรือแม้แต่เขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนาะก็อาจจะเป็นสิ่งกีดขวางทางจราจรนะครับผมแล้วทำให้เกิดการจราจรติดขัดก็ได้นะดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เลือกรถเลือกราให้ถูกกับถนนหรือว่าประเภทของการใช้งานกันด้วยนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับผมท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุเนาะอาจจะเจอนะอาจจะเจอในช่วงนี้นะฮะหลายครั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในวันที่มีโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น9เดือน9ที่ผ่านมานะครับหรืออาจจะเป็นโปรโมชั่นอื่นๆนะในช่วงเวลาอื่นๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะมี10เดือน10บ้างแหละนะก็จะมีหลายครั้งนะครับผมที่ช่วงเวลาเหล่านี้มีมิจฉาชีพนะครับเข้ามาหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะเนื่องจากว่าเขาสันนิษฐานว่าคนกลุ่มนี้นะครับผมอาจจะมีในเรื่องของความรู้หรือความถนัดในส่วนของเทคโนโลยีนะครับน้อยกว่าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับผมดังนั้นแล้วเขาเลยเอามาหลอกนะครับผมบางทีดูดเงินและคนกลุ่มเหล่านี้ก็จะชอบมีเงินฝากนะฮะบางคนเกษียณมาปุ๊บโอ้มีเงินฝากในบัญชีเยอะเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเราวันนี้เราจะมาป้องกันในเรื่องของเงินหายจากบัญชีป้องกันยังไงบ้างเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผม7วิธีป้องกันละกันนะใครที่มีโทรศัพท์อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับเผื่อเอาขึ้นมาทำด้วยกันหรือบางคนนะจดไว้ก็ได้นะเอาไปบอกต่อนะเผื่อว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้นะก็จะมีการชุมนุมเนาะบางคนก็จะแบบว่ารวมญาติต่างๆก็จะได้ไปบอกกันต่อนะครับผม7วิธีนะอย่างแรกเลยใครที่มีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Instagram TikTok นะผู้สูงอายุตอนนี้เล่นแบบทุกอย่างเลยนะครับผมสิ่งที่ควรจะตั้งก็คือตั้งรหัสให้คาดเดายากก่อนที่เราสมัครปุ๊บอะมันจะให้เราใส่รหัสที่เราจะต้องล็อกอินผ่านอีเมลต่างๆนี้นะครับก็เขาจะบอกอยู่แล้วแหละครับว่ารหัสของเราจำง่ายเดาง่ายเดาปานกลางเดายากเนาะจะมีสีเขียวนะผ่านฉลุยเลยนะหรือบางคนสีส้มนะก็จะยากขึ้นมานิดนึงเป็นปานกลางหรือสีแดงก็ยากมากๆเลยอะไรประมาณนี้อยากจะให้ตั้งนะตั้งแบบไหนให้ยากก็ตั้งให้มันอย่างน้อยประมาณ12ตัวอักษรละกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กสลับกันไปมีตัวเลขมีสัญลักษณ์หรือว่าอักขระต่างๆเป็นสัญลักษณ์พิเศษเนาะเข้าไปในรหัสกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าปลอดภัยมากขึ้นที่สำคัญเลยเปิดใช้โหมดที่เป็นขอ OTP หรือว่าล็อก2ชั้นเนาะปกติแล้วเวลาเราล็อกอินเข้าไปนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือพิมพ์รหัสเข้าไปต๊อกๆๆ Enter ตึ้งขึ้นมาปั๊บมันจะถามเลยว่าส่ง OTP ไปที่เบอร์โทรของเบอร์นี้แล้วนะแล้วก็เอา OTP มาใส่อีกทีนึงเพื่อเป็นการล็อก2ชั้นหากใครยังไม่ได้ทำนะเป็นล็อก2ชั้นกันด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องนึงก็คือการแจ้งเตือนในเรื่องของบัญชีเนาะความเคลื่อนไหวบัญชีตอนนี้ธนาคารก็พยายามที่จะทำให้แอปพลิเคชัน LINE นะครับของ Open Chat ต่างๆนะที่เป็นของธนาคารเข้ามาอยู่ในไลน์แล้วแหละนะเวลามีเงินเข้าเงินออกหรือมีใครพยายามที่จะเข้ามาในบัญชีของเราก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วอันนี้เผื่อใครยังไม่มีการใช้บริการก็สามารถไปใช้บริการกันได้แต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับว่าต้องเป็นของออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นของธนาคารจริงๆนะถ้าใครอยากลองทำดูอยากสมัครดูไปที่ธนาคารก็ได้ให้พี่ๆนะที่อยู่เคาน์เตอร์แนะนำกันดูนะครับผมที่สำคัญเลยช่วงนี้อย่าคลิกลิงก์อย่ากรอกข้อมูลนะจากแหล่งข้อมูลที่มันไม่น่าเชื่อถือธนาคารนะครับไม่มีนโยบายเนาะในการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลอยู่แล้วรวมไปถึงหน่วยงานราชการนะครับถ้ามีไปปุ๊บว่า
เอ๊ะยกตัวอย่างแล้วกันเนาะสวทส่งข้อความไปสวทลำพูนส่งข้อความไปให้ท่านกดมาปุ๊บท่านได้รับเงินนี่ไม่มีนะไม่มีเงินให้ยังไม่พอนะไม่มีการส่งลิงก์ไปนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมรวมไปถึงแยกบัญชีดีกว่าสำหรับท่านผู้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เกษียณกันแล้วก็จะมีเงินจำนวนหนึ่งเนาะเวลาเราเกษียณออกมาก็แยกบัญชีเป็นบัญชีใช้จ่ายประจำวันแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็จะเป็นบัญชีเงินฝากเนาะเวลาเราเดินบัญชีต่างๆมันอาจจะเป็นมันลดความเสี่ยงดีกว่าเนาะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะบัญชีเงินฝากของเราก็จะไม่บอกใครเนาะว่าเอ๊ะมีรหัสอะไรอะไรมีบัญชีเลขอะไรอย่างนี้ไม่มีการโอนเข้าโอนออกนอกจากเราคนเดียวนี้นะแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็ใช้จ่ายประจำวันบางคนไปสแกนกินข้าวบางคนไปซื้อของด้วยการสแกนเงินก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นที่สำคัญนะครับผมอัปเดตในเรื่องของระบบธนาคารกันด้วยเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ละครั้งที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาว่าคุณต้องอัปเดตแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการอัปเดตในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยแล้วเป็นการอัปเดตในส่วนของความปลอดภัยเนาะมันก็จะเป็นเวอร์ชันต่างๆที่ทำให้แอปธนาคารของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นอย่าลืมอัปเดตกันด้วยบอกลูกบอกหลานก็ได้นะที่สำคัญเลยนะช่วงนี้นะสายคาเฟ่นะเวลาเข้าคาเฟ่เราก็จะเห็นแบบว่าผู้สูงอายุนัดกันไปนะเปลี่ยนที่เมื่อก่อนอาจจะไปแบบแถวบ้านเนาะแต่ตอนนี้ก็จะไปอยู่บริเวณร้านกาแฟบ้างนะแล้วก็จะไปที่ห้างต่างๆบ้างนะมันจะมีสิ่งหนึ่งเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ของเราก็คือ Wi-Fi แต่ละที่นะครับผมมีความปลอดภัยไม่เหมือนกันเวลาเราไปห้างโอ้โหลองกดดูนะขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมถ้าเรารู้สึกว่า Wi-Fi นั้นไม่มีแหล่งที่มามันเป็นอุปกรณ์ที่รู้สึกว่ามันเสี่ยงนะครับผมอย่าเข้าไปล็อกอินนะครับผมบางทีเข้าไปล็อกอินแล้วปุ๊บมันอาจจะดูดเงินมาติดตั้งในเรื่องของระบบต่างๆทำให้เรานะครับผมสูญเงินไปได้นะครับป้องกันวันนี้เพื่อไม่ให้ต้องเป็นการแก้ไขในวันหน้าละกันเนาะดูแลบัญชีดูแลเงินดูแลอนาคตของเราเองนะครับผมนำมาฝากไว้ในช่วงนี้ละกันในบานไม่รู้รอยฟังเพลงกันก่อนนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงนะจากกันที่โฮมเนาะคำที่เกินจะกล่าวนะครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้รอยครับ

0: หนึ่งบทเพลงนะครับผมจากพี่ตั๊กแตนชลดาลนะครับผมโคตรเร็วในดวงใจนะอีกเพลงหนึ่งที่ขอกันเข้ามานะฮะจากทางคันที่โฮมเนาะคำที่เกินจะกล่าวนะของวัสันนั่นเองนะเพลงนี้น่าจะบรรยากาศคล้ายๆกับช่วงนี้ฝนตกเย็นๆนะครับผมดู MV ไปด้วยก็แบบโอ้มีดงมีดอยนะครับผมและนั้นแล้วช่วงนี้นะเหมือนที่เน้นย้ำกันไว้ว่าบ้านเราน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะ 70% ของพื้นที่เลยแหละวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางลีทางทุ่งหัวช้างอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะมีการเตือนในเรื่องของแผนที่มาว่าจะเป็นสีส้มๆนะครับผมก็คือฝนก็จะตกหนักหน่อยกว่าพื้นที่อื่นๆบ้านโฮ่งวินหนองร่องแล้วก็ป่าซางก็จะตกหนักรองลงมาและพื้นที่อื่นๆก็ระมัดระวังเนาะอาจจะมีฝนประปรายนะครับผมแต่5อำเภอนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะหากฝนตกต่อเนื่องนะครับหรือว่าฝนตกหนักในบางที่ก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำป่าได้ดังนั้นแล้วช่วงนี้อยากจะให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมืออุทกภัยกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าฉุกเฉินไม่ว่าจะมีเอกสารต่างๆที่สำคัญน้ำดื่มอาหารแห้งนะครับผมที่สามารถเปิดทานได้เลยเนาะแล้วก็ยารักษาโรคต่างๆนะครับแล้วก็ของจำเป็นอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบตสำรองนะไฟฉายหรือแม้แต่วิทยุนะครับเพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารหากเกิดสถานการณ์ต่างๆและที่สำคัญคือการติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการกันด้วยนะเผื่อใครที่แบบว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมก็ฟังกันได้นะกับ95ก็จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังนะเผื่อว่ามันเกิดเหตุต่างๆก็จะได้รับฟังแล้วก็รู้ทันกันด้วยนะมีเพจอื่นๆนะครับที่ติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะอุตุนิยมวิทยาหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนเพจเหล่านี้หน่วยงานเหล่านี้แหละครับผมที่รับผิดชอบในเรื่องของการบรรเทาแล้วก็การดูแลในเรื่องของสาธารณภัยต่างๆเนาะติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยในช่วงนี้ที่อากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะครับผมบานไม่รู้รอยต้องลากันไปแล้วนะครับผมลาไปกับเพลงนี้ละกันคู่ครองนะครับผมสำหรับใครที่จะไปที่ไหนอย่าลืมนะครับผมช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่ตอนบ่ายโมงนะครับกับมองลำพูนเนาะใครที่อยากฟังเพลงอะไรเจอกันบ่ายโมงอีกทีนึงสำหรับตอนนี้ลากันชั่วคราวครับสวัสดีครับ
1: ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรากฏคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
8: นายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอควนกาลงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 61% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพัทโตจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัด
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงซะ

0: รวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
1: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเจริญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งละปูนเจ้า
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแหงแป่งละปูนโดยผมนพนินรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีก็มาป้ากันประมาณ10โมงอะครับก็เลยไปสักหน่อยหนึ่งก็วันนี้อยู่แต่คุณสลาวุธนะครับก็จะได้เปิดเพลงม่วนๆให้พี่น้องได้รับฟังกันขณะเดียวกันรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะครับก็ได้มาปะมาอู้เอ่ยในฐานะของภาคประชาสังคมจังหวัดลำพูนก็มีเครือข่ายการทำงานที่นักหลายอยู่นะครับก็อาจจะเอ่ยชื่อได้มดพ่องมามดพ่องเปิ้นก็มอบฉันทานุมัติให้ผมเนี่ยมาจัดแตนเจ้าหมู่เจ้าจุมที่เป็นภาคประชาสังคมนะครับก็มีหลายครับบอกว่าจะเป็นสมาคมภูมิปัญญาบอกว่าจะเป็นสถาบันวิจัยหฤพุนชัยบอกว่าจะเป็นอันกลุ่มของไอโอกนเรนปัญญาภูที่ว่าด้วยกลุ่มเยาวชนลำพูนนะครับกลุ่มปันนะครับปันแล้วก็ไปปลูกเนี่ยกลุ่มที่ฮักน้ำใสน้ำกลวงอันนี้ก็ของคุณบัญญัติตะนาวสีเป็นเก้าเป็นกันอาจารย์ดร

สุวิภาจำปาวันอันนี้ก็เป็นก็ห่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยกันพอกอยเรื่องหน้าแม่กวงนะครับแล้วก็เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนอกนั้นก็มีคุณพิรุณนะครับพิรุณจันทร์ธรรมนี่เป็นก็ทำงานเกี่ยวกับการสร้างบ้านคือกับผู้ที่บ่มีบ้านอยู่นะบอกว่าอยู่เขตไหนนะครับคุณพี่รุ่นจันทร์ธรรมเนียมนามของปากองค์กรประชาชนที่ว่าด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีคุณเคารพพินิษนามอันนี้ก็จะห่วมกับอันคุณวรวุฒิเด็กดอกแก้วนาคเนี่ยคุณสุลักษ์อันนี้จะดูแลเรื่องเครือข่ายชาติพันธุ์บอกว่าจะเป็นกะเหรี่ยงม่งเย่ายองไตเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นกำลังได้รับพระราชบัญญัติใหม่ว่าด้วยพระราชบัญญัติชาติพันธุ์ก็กำลังดำเนินการคมักคมเม้นนะครับหมู่นี้ก็ช่วยกันดูแลเรื่องปีน้องชาติพันธุ์อยู่บนดอยกาอยู่ในป่ากาเนี่ยก็ไปช่วยกันดูแลที่อยู่อาศัยดูแลความสะดวกสบายในการเดินทางดูแลการเข้าถึงนะครับหรือจะเป็นคุณยุพานะครับน้องยุพานี่ก็ทำงานเรื่องเครือข่ายผู้ติดเชื้อแล้วก็ดูแลเรื่องผู้บริโภคทั้งหลายคุณพงเพ็ญอันนี้อยู่ทางบ้านหงเมืองลี่ครับก็ช่วยกันนะครับก็ยังมีปีนานจำรัดที่อยู่บ้านทิห้วยยาบอันนี้ก็ของพอ.ช.คุณตื่นน้องต้อยนะครับวรัญญาอันนี้จะอยู่ดูแลเรื่องภัยพิบัติตำบลเมืองหน้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับพอ.ช.มีอย่างครับลืมมาได้ก็อย่างป้าสุธรรมอีปีสุธรรมหรือสุธรรมวิรุณมานหรือป้าดาวอันนี้ก็อยู่กับเครือข่าย

เนี่ยเป็นประเทศกลุ่มหนึ่งที่เปิ่นนั้นยอมรับนับถือว่าการจดลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็โดยกฎบัตรกฎหมายโดยสาระมันก็ถูกต้องอ่ะใครคิดลิขสิทธิ์เรื่องใดๆได้ก็ควรจะจดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์แต่พอดีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรอันเนี้ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารหรือพืชบ้านพืชเมืองซึ่งเวลาเปิ่นคิดได้เนี่ยอันนี้มันอันตรายตรงนี้ครับอันตรายตรงที่ว่าเวลาเอาผักบุ้งยกตัวอย่างอย่างผักบุ้งเนี่ยมันเป็นพืชที่ไผ่คนจนกินได้คนรวยกินดีปะไหนเก็บพันเนี่ยซึ่งถ้าไปจดสิทธิบัตรเนี่ยไผ่จะเอามาปลูกมาอย่างนี้ก็ต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรเบิ่นซึ่งบ่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้อยากไร่ที่กำลังจะฟื้นฟูฐานะกำลังอยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือตัวเก่าป้อมได้สมาปึ่งธรรมชาติก็โดนกฎหมายลิขสิทธิ์นี้ไปเพราะเป็นถือว่าพักบุงอันเนี้ยอยู่ในเงื่อนไขมันมีเจื้อไปอยู่พักบุงใหม่เบิ่นจ๋าว่าเอี้ยพักบุงที่เป็นคิดพันใหม่ขึ้นมาเนี่ยแต่มันมีเจื้อเก่าอยู่อันเนี้ยมันเป็นธรรมสำหรับคนเก่าที่เอาพักบุงเก่ากินแล้วก็ต้องไปเสี่ยงลิขสิทธิ์บางเครือข่ายภาคประชาสังคมลำปูนก็ป้ากันไปยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับเพียงแต่ว่าไปปะกับศูนย์ดำรงธรรมก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเป็นก็ฮับปากว่าจะส่งหนังสือเรื่องราวปัดท่วงหรือคัดค้านเนี้ยไปยังรัฐบาลเพื่อคือยับยั้งชะลอกฎหมายนี่ต่อไปครับกฎหมายยังเอี้ยนะครับบางเตื่อสอสอก็ดีสวก็ดีบัลลัมเอามาสื่อสารกับประชาชนประชาชนก็ต้องค้นหาคนเดียวเสาะหาคนเดียวซึ่งก็ยากแก้การป้องกันตัวเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องหน้าหมู่เพราะนั่นน่ะกินผักพื้นเมืองไม่เปลืองชีวิตเขากำลังรักษาผักพื้นเมืองเพราะนั้นไผ่อย่าจดลิขสิทธิบัตรใดๆก็ตามเนี่ยควรจะยอมรับว่าอาหารพื้นเมืองถึงแม้เอาไปจดลิขสิทธิ์แต่ก็เป็นลิขสิทธิ์ที่เปิดโอกาสให้กับคนอยากคนจนเอาไปใช้ไปกินได้ครับอันนี้เราชูกันฟังครับรายการนี้ก็เลยใส่จื่อว่ารายการหอมแห้งแป้งละปูนไผ่ไข่อู้ไข่เอิ้นอะอย่าง สามารถนะครับโทรศัพท์มาได้ที่0535255666ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้อันใดที่อันอยากจะบอกจะกล่าวหรือจะเอิ้นมาเนี่ยเพื่อจะเอิ้นต่อไปยังผู้ว่าก็ดีเอิ้นต่อไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีเพื่อนจะฟังกันแล้วแต่ครับอันนี้เป็นเรื่องนาบุญเนาะเพื่อจะฟังอาจารย์ถ้าฟังก็เป็นหน้าบุญครับสำหรับชาวบ้านชาวจองถ้าบ่ฟังก็แล้วไปเหี้ยก็ถือว่าเป็นเสียงนกเสียงกานะครับครับรายการหอมแห้งแป้งละปูนก็มีสาระอย่างเงี้ยแล้วก็จะเล่าเรื่องประชุมวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่นจะเข้ามาจัดเวทีอู่จ่าแล้วก็จะดำเนินโครงการเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งอันนี้ก็ได้รับข่าวจากไอ้บัญญัตนาวสีนะครับกับเครือข่ายเปิ่นนะครับอาจารย์ยังจำจืมได้ละของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นการร่วมกับอาจารย์ดร.สุวิภาจำปาวันคนละปูนเท่านี้ก็จะมาดูแลว่าถ้าอย่าป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นน้ำท่วมที่ถึงบ่กี่วันเนี่ยควรจะเนี่ยอย่างครับก็ขอชื่นชมว่ารีบเนี่ยนะครับอันใดที่มันจะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องปากันป้องกันเปิ่นตึงบอกไว้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันเนาะน้ำท่วมเนี่ยมันจะยังตะกอนแล้วนะครับฝนตกเมฆก้อนเดียวเนี่ยมันลงมาหั่งเดียวนี่น้ำท่วมได้เลยตะกี้ผมไปแวะที่กาดอันกาดเจ้าเหนือไปแวะกินกาแฟหั่นแก้วหนึ่งนะครับร้านกาแฟอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนมาไปว่างก็ไปนั่งกินนะครับร้านกาแฟก็สะอาดน่ากินเจ้าของก็อัธยาศัยดีก็ไปนั่งกินก็เปิ้นก็อู้ขึ้นมาว่าเคยหั่นเมฆก้อนเดียวแล้วฝนตกไงเนี่ยอยู่อ๋อผมว่าเออน่ะแค่หั่นเหมือนกันเพิ่นว่าเรนบอมเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนตกมันตกแบบใหม่มันจะตกแบบเก่าดีอย่างวันนี้นะอย่างวันนี้นี่ถือว่าเป็นพายุอย่างก็ได้อ๋อแต่ถ้าเรนบอมนี่มันบ้านมันมาเป็นก้อนเดียวเลยมาถึงเมื่อมาถึงตัดบ้านกลางเนี่ยมันจะตกบ้านกลางมันต้องง้างลงมาแล้วครับลงที่บ้านกลางตีเดียวตีอื่นบักเกียวประมาณนี้อันนี้เรนบอมฝนก้อนเดียว
ครับก็ได้ความ

จากเจ้าของร้านกาแฟเป็นก็แบ่งปันว่าอันเนี้ยน่าอันตรายวังเตอร์เขาเจ้าขี่รถไปถึงสักมอกวัดประตูโขงเนี่ยแล้วก็ฝนตกเลยนะครับละลายพุ่นไปฝนมาตกอย่างเงี้ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางภูมิศาสตร์ก็เขาก็หับฟังแล้วก็ปฏิบัติระวังเนาะแล้วประเดี๋ยวนี้น้ำทำท่าจะมาละพายุจะมาแห่มาฮุกกี้ลูกว่านั่นน้ำเหมืองน้ำคลองอะไรอย่างต่างๆภัยฮับผิดชอบนี่ผมเอิญดังๆไปยังส่วนราชการภัยฮับผิดชอบบอกว่ากรมโยธาฮับผิดชอบอะไรอย่างกลุ่มทางฮับผิดชอบอย่างกรมขนส่งทางบกถนนชนบทอะไรอย่างต่างๆที่เป็นส่วนราชการแม้แต่เทศบาลต่างๆต้องรีบครับอย่าไปนิ่งดูดายแล้วก็เจ้าหน้าที่จะมีคนเดียวเนาะเจ้าหน้าที่ก็มีหลวงมีหลายแบ่งกันครับว่าคนเนี้ยคือไปดูเรื่องน้ําคนเนี้ยคือไปดูเรื่องไฟก็จะมาละหลังมดน้ํานี่ไฟอย่ามาละดินน้ําลมไฟนี่มันถึงไว้ใจบ่ได้นะครับเพิ่นจะมาเพิ่นก็มาเพิ่นจะไปเพิ่นก็ไปเฮาในฐานะมนุษย์เนี่ยเฮาต้องดูแลพอกอยประคับประคองคือรอดได้ในภายใต้ภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเนาะกับกลุ่มละปูนฮอมปอยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ในการก้อมมาลิกพุนชัยเนี่ยเป็นจัดเวทีกันทุกวันเสาร์ถ้าไผอยากจะส่งเสียงอันมีสาระสำคัญเตี่ยดูแลเมืองละปูนเจิญได้ครับที่การก้อมมาลิกพุนชัยหน้าวัดพระธาตุมาลิกพุนชัยเนี่ยจะมีหมู่ผู้ดิปรารถนาดีต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยหลายกลุ่มไปนั่งอู้กันไปได้ครับเป็นเวทีเปิดไผ่ไข่ไปอู้ก็อู้ไผ่ไข่ไปส่งเสียงไปแสดงความคืบหันได้ทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าไปสักเก้าโมงไปถึงก็ไปแอลกาดไปใจกาดซื้อของกินบอกว่าจะเป็นพักไม่ใช่เครือพืชบะเก่าพืชปื้นบ้านพื้นเมืองเนี่ยเขาจำหน่ายนะครับหรือไผ่จะสั่งก็ได้นะครับจะว่าหลังจะเอาโทรศัพท์มาครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสราวุธเดียวเปิ้นจะเปิดเพลงให้ฟังใครฟังเพลงใครแสดงความคิดเห็น0535255666นะครับครับตอนนี้เจอแล้วฟังเพลงก่อนครับ

0: โอ้โหน้องร้องเพลงเพราะจังเลยร้องเพลงแล้วขอเจิญที่โต๊ะอ้ายนะจ๊ะ
1: โอ้ได้กะเจ้าป่าใจดีจังเลย
2: คำเดียวคนเจ้าไอ้แชมป์มึงมาต้องมาเยอะเย้ยกูคำเดียวมึงจะหนาว

0: หนูจ๋าโอ้ยหนูร้องเพลงเพราะจังเลยรับพวงมาลัยจากป้าน้อยชิดจ๊ะนี่หนูจ๋าคืนนี้ถ้าไม่รังเกียจไปกินข้าวต้มกับป๋าหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไม่เสียงเช็คชี
1: ่พ่อป๋าเนี่ยโอเคจ้ะป๋าไปกับไปกับเจ้าด้วยความยินดีเลย
2: ผู้ใจผู้เท่าทารก

0: เอเล่ลงใจวันนี้วีหัวเรื่องมาจุ่มไม่งนกอบมันเลยเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวคำนี้มาหลังดีอู้กับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบาดแฉม
0: ลงใจจะไปไหนเนี่ย
1: จะไปช่อชื่อเป็ดน้อยชักเช้าสามชีพตัวนะว่าไงเวียงพวกเนี้ยบ่า
0: เออดีเหมือนกันอ่ะพอฝากซื้อหวยชุนชุนสักใบเหรอ
1: แหละชุนชุนมึงไปได้เลขเด็ดอย่างมาฮะ
0: มีกาลงใจอ๋อสตางค์ฝาก
1: ลุงก็ว่าจะชื่อชักใบนะเพื่อฟุกหุเลขอันยังบ่ฮู้จ้ะนี่อ่ะลุงก็จะไปแล้วเนอะ
0: ขอบคุณนะลุงนะ
1: เออไปยังอ่ะ

0: โอ้ป้อมันสู่ชื่อหนังมากินล่ำเหลือค่ากินป้อบะเชียงนะฮะ
1: ไม่งั้นที่เก่งเก่งไปนะนอกตาปามยี่ก้าเงินฟรีอ่ะชุนชูนายแชมป์น่ากักเราแดงน้ำแข็งรอดนี่ของชู
0: ข้าบอกเคยกินชักเตือนนะชูเล่าน่ะ
1: เฮ้ยนอนอ
0: โหป้อมันอ๋อไอแชมป์ติวอันยังเข้าบ้านมาติวป้อบะเชียงเหรอ
2: สวัสดีครับลุงใจ
1: เออสวัสดีมาแชมป์กี่เข้าด้วยกันบะจนแก้วชะกำอันยังร่ำเหลือไง
2: ร้านของครับจะมาฝากเป็นของขวัญลุงใจนะกะขอบคุณเนอร์ที่ซื้อหวยมาให้เนี่ยนะ
1: ฮะมึงถูกหวย
2: รางวัลที่สองลุงใจ
1: มันที่สอง
2: ครับ
1: ก็ได้แชมป
2: ์สองแสน
1: สองแสน
2: ครับเออโอ้โหน้ำแข็งกับพ่อลุงใจกันนะ
0: ป้อมันป้อมันเป็นอันยังเนี่ยโอ้ยสูเนี่ยปนหวานแล้วกินบาชื่อบาชัยเปิงเปิ้นบาดโลภมากลาบหาย
3: ครับก็ฟังเพลงเรื่องหวยเรื่องแช่เรื่องการกินนะครับก็ทุกคนก็มีชีวิตอยู่กับการกินการแอลเนี่ยเป็นวันเนี่ยนะครับก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่านำมาพิจารณากันแต่ที่ปอกครูแดงเนาะเป็นโทรศัพท์เข้ามาคำเดียวก่อยอู้กระเปิ่นคำตอนนี้ครับโทรศัพท์สายนี่คำก่อนเดี๋ยวอู้เรื่องครูแดงต่อนะครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับไอ
3: ้โอ้ครับนี่เสียงไอ้อุดมศักดิ์มโนสมุทรนะครับ
4: ครับผมไอ้ผมดีใจไอ้เนอดีใจเต๊ะ
3: ครับ
4: ขอบคุณไอ้ดีเจเปิดเพลงหมดแต่หมดว
3: ่
4: า
3: เพลงนึงยังว่านั่นไงเพลงกำเมืองอ่ะจ้ะ
4: เฮ้ยนะกูงวดเหมือนกันนะมันบ่ถูกไอ้เฮ้ยมันแท้บ่มีโจ๊กตรงนี
3: ้หวั่นแต่บ่แป้ของหมุนจังไม่ละปูนเหลือก้าเตียวก้อมนั่นก่ะ
4: ครับผมวันนั้นสี่งวดงวด 2,500 โอ้เสียดายแล้วหมื่นบาทหายว่าไปกับตาสี่งวดมาได
3: ้เป็นดีว่าจะไปหวังคืออย่างว่าได้ดีกับหวยไปหวังรวยกับพ่อเมียเป็นนั่นน่ะเนาะเมียอย่างครับถึงไอ้ได้รับใจนะครับไอ้พ
4: วกครับผมวันนี้ต้องขอเปิ่งรายการแล้วก็กำกู้ไอ้ละเพราะว่าวันที่ซาวที่จะถึงนี้เนาะ
3: ครับผม
4: ทางจังหวัดลำพูนโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดทางวัดพระธาตุริคุณชัยกับหมู่วัดต่างๆเพื่อจะจัดงานสลักย้อมหนึ่งเดียวในโลก
3: โอ้สุดยอดเลยครับ
4: ครับทีนี้ที่โทรมาเนี่ยเนื่องจากว่าสำล้อเมืองลำพูนเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าหงยาก่อซาวกันเนาะ
3: โอ้ต้องโอ้เด็ดเด็ดเด็ดเด็ด
4: เอ็นดูไอ้นพรเอ้ยก็วันวันหนึ่งก็ลากคนลำพูนไปหงยาไปกาดก็วันหนึ่งก็ได้รอบละ30-40 บาทโอ้โหสภาพกันเป็นอยู่ก็เป็นดีอันเด็ดอันหนักรักเนาะ
3: ครับ
4: ครับก็ตอนนี้ก็ผมก็ได้เข้ามาอาสาทำสับล้อลำพูนขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรอบที่สองเนาะ
3: ครับ
4: ตอนนี้เขาตั้งชื่อสับล้อชาวกันนี่ว่าสับล้อนครหริภูนใจนะครับ
3: สับล้อนครหริภูนใจโอเค
4: ทีนี้สับล้อเนี่ยผมก็กำลังเสาะหาสตางค์วันนั้นได้สตางค์มาก้อนหนึ่งก็ซื้อหมวกใหม่คือคนละแก่นละร้อยเนาะ
3: ครับ
4: เป็นหมวกใบลานได้ไปอุดหนุนเจ้าหนองน้ำบ้านแป้นมาคือเปิ้นใส่เนาะ
3: ดีกำแล้วดีกำแล้ว
4: ติดป้ายหลังสำล้อว่าสำล้อนครฮาริภูนใจเนาะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อมาที่ผมเนาะ
3: ครับ
4: ทีนี้เราก็ประเดิมงานแรกที่งานละเมียดละคูนที่ผ่านมาวันที่29/3ที่ผ่านมาเนาะ
3: ครับ
4: เราได้แฮปแท็กท่องเที่ยวที่เปิ้นนั่งรถจอดนั่งรถไฟจากเชียงใหม่มาลงสถานีลำพูน5 บาทนะครับ10 โมงผมก็เอารถมาเก่าไปเจ้าขึ้นมาชั่วโมงหนึ่ง200 บาทนำขบวนสามล้อจากสถานีรถไฟมาหันถ่ายถนนเจริญสาเข้าเจริญราชเข้าอินทยงยศทรงวัดพระธาตุแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายหูกับแขกเพิ่นเนาะก็โพสไปเพื่อคนลำพูนตึงโมตึงมวนนะได้หูได้หันว่ามีคนมาดูแลสำล้อแตนหมู่เฮาละตั้งแต่นี้ไปก็ถ้าใครจะมาเอาคนมาเอวนั่งรถสำล้อก็คือติดต่อมาทางผมไดเนอร
3: ์ครับบอกเบอร์โทรศัพท์ไดเนอร
4: ์อ๋อขอสุมาเนอร์ครับ081ครับ
3: ครับ
4: 526-3596ครับ
3: 081 526-3596
4: ค ครับเสียงลุงนะครับแต่อายุมัน71ย่างแล้วครับ
3: เป็นยังอายุเป็นเพียงตัวเลขใจดีแห่ยัง
4: ก็ว่าจะอยู่คู่ไอ้นพพรไปสัก120ปีนะ
3: เนาะเอาช่วยกัน
4: คุณนะไอ้เนาะ
3: ครับ
4: การก้มกับมันล่าเนอร์ผมมาได้เข้าไปแต่ผม
3: เดี๋ยวมาเป็นยังยินดีต้อนรับ
4: ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทางการก้มนะครับใครที่จะซื้อครัวปลอดสารพิษเนาะ
3: ครับ
4: ขนมข้าวต้มของกินของว่าไปจัดก้มฮาริคุณใจได้วัดพระธาตุได้เลยนะครับผม
3: ครับ
4: เพื่อเฮาก็ช่วยกันแปลงเมืองละปูนเหมือนรายการเนี่ยห้อมแห้งแปลงละปูน
3: ห้อมแห้งแปลงละปูนครับ
4: และหลังงานสลากย้อมเนี่ยนะครับทั้งสำล้อของเฮาก็จะไปร่วมขบวนในนามของวัฒนธรรมจังหวัดละปูนโดยจะเอาประธานเฮาในนั่งสำล
3: ้อ
4: เอาคณะกรรมการใส่สำล้อเพราะว่าเพิ่นหอมกันครับปีนี้เพิ่นเอาต้นหนึ่งต้นละหมื่นบาทนะครับ
3: โอ้ดีดีกำแล้วดีกันแล้ว
4: แล้วก็จะเป็นการเปิดตัวสำล้อนครฮาริคุณชัยเป็นรูปแบบวันนั้นนะครับผมบอกสำล้อว่าถูกเอาสตันเนอร์วันนี้นะเอาสตันที่จะได้ชั่วโมง50บาทเอามาหอมไปสลักย้อมไปกันเนาะจะได้บุญด้วยกันครับเขาจะเริ่มตั้งแต่หัวมุงนะครับวันที่25
3: ครับเริ่มจากหัวมุง
4: ครับแห่เข้าวัดหลวงแล้วก็เจ้ามาวันที่26นี่ก็8โมงจุกันที่หน้าประตูลีเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดสันพงศ์สัจจะเข้าวัดพระธาตุนะครับมากินมาทานเลี้ยงเพลที่เจ้ากันนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนเนาะทุกอำเภอทุกหมู่ทุกเรามาร่วมกันทานสลากย้อมมาร่วมแห่งร่วมใจกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับไอ้นพพร
3: ครับ
4: ขณะนี้ที่อยู่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยตัวนะครับ
3: ครับ
4: ตู้ต่อตู้
3: ครับขอบคุณครับครับไอ้ผู้อุดมศักดิ์มโนสมุทรประเดี๋ยวนี้เพิ่นไปตั้งเป็นเก้าเป็นแห่งคือกับกลุ่มสามล้อนครฮาริพุนใจซึ่งจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเพิ่นก็พยายามนะครับกลุ่มสามล้อเนี่ยมีคนที่สนใจแล้วก็อุ้มหอบกันคือแข็งแรงเนี่ยไอ้ลัดก็ดีไอ้บอยก็ดีหมู่เนี่ยก็รู้จักกันก็วางใจว่าไอ้รัดไอ้บอยละหมู่พี่น้องสำล้อก็คงจะช่วยกันนะครับช่วยกันอ้าวรับโทรศัพท์กันครับสำล้อกับงานสลักกับพัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าอาจารย
3: ์โอ้ครับ
5: วันนี้น้องพองนะจ้าวันนี้วันฝนตกนะจ้าจ้า
3: ครับน้องพองยินดีมาก
5: วันนี้ประทับต้องโผล่กันว่าอาจารย
3: ์ปึ๊ดต่อผมขี่รถป้อมได้อะมันมืดอ่ะติดลำปูนี่นะ
5: คนคุดรอคูคลองอย่างกันน้ำทากันนี้นี่มาดูทางนะจ๊ะน่ะ
3: แม่นที่น้ำทาอะไรหลังกาดมันภาษางนี่นะ
5: จ้ะ
3: มันมากรีดมาจ้อมเอาตัดหันอ่ะเอ็นดูเปิ้นกันน้ำก็จะท่วมนะเนี่ย
5: แม่อันทันถามมันของมันปานอ่ะนะคุดรอกับพี่สิงห์ดีๆนะ
3: พอดีมากดีดีกำแล้ว
5: เจ้าก็อยากฝากประเด็นไว้ทั้งสักอย่างเนาะ
3: ครับได้เลย
5: มีงบยังต่างๆมาพูดรองเลยนะแต่อยากจะถึงมาดูแลตั้งเข็งหรือฝ้ายที่เก่าๆเดิมๆนะอาจารย
3: ์อ๋อมันอยู่ตัดใดพ่องช่วยบอกกําเหร
5: อเดี๋ยวมันไข่ลูกไข่ปังมันละหล่ออาจารย์สมัยก่อนมันแปลงไว้เดียวดีแต่นะอาจารย
3: ์
5: มันก็น้ําตีมาก่อแตกล่าออกไปเนาะ
3: ครับ
5: ใครหน่วยงานน่ะมาช่วยส่อมแซมหรือแปลงแหวกสำรวจเลยซื้อหมู่บ้านต่างๆเวลาหนามมันมาห้ำก่อนจะได้หนามเอาไปควางลงหนามปิงนะจ๊ะเน
3: า
5: ะเวลาม
3: ัน
5: แรงมากเน
3: ี่ยมันต่
5: อมีประโยชน์อาจารย์มีประโยชน์ไว้กับเจ้าให้เจ้าหน้าเนาะเอาวานและหนามมาคนที่หิ้งชงก็จะได้เอาหนามนำมาใส่ให้ใส่ส้นเดี๋ยวการเกษตรจะต่างๆนะจ๊ะ
3: โอ้อันนี้เป็นกำกึศติดดีสำหรับคนละปูนแต่ครับ
5: แต่ก็เพราะว่างบขุดลอกอย่างนี้แต่น่ะเขาจะอย่างคือในเมื่อเฮาเวลาน้ำจะถมเฮาก็พูดรองแหละนะแล้วค่ะเวลาแรงมาเฮามันได้2อย่างไงล่ะจ๊ะน่ะ
3: คือมันได้2อย่าง
5: เนี่ยเวลามันแรงมันเฮาก็ได้เก็บน้ําไว้มันเห็นน้ํามันของไปป่ะเวลามันรุ่นแล้วก็มันก็คล่ําไปๆอ่ะจ๊ะถ้ามันซึกปากเอ้ยหั่นมาก่อนเอาไว้ให้เจ้าให้เจ้านะเจ้าบ้านไปกินปูกินปลาอาหารเนี่ยต่างๆอ่ะจ๊ะแต่ว่าน้ําพี่สิงห์ดีๆเราอยากให้ฝากหน่วยงานเนาะคือเป็นเร่งประเด็นนี้ว่ามันมีใครมาส่งแซมแล้วนะคนก็มีนะช้างจับหัวนะโอ้บาดจับก็เสนอเขาแพ้มาน่ะมันก็บาดต้านแต
3: ่
5: ในหมู่บ้านมันมีโครงการแต่มันรู้ว่าเนี่ยอาจารย์แต่เจ้านี่มองภาพกว้างไว้เนาะ
3: ดีแล้วดีแล้ว
5: น้องมีหมูมีปลาชาวบ้านมันก็หามามาขายไงเฮาได้กินปลูกผักปลูกไม้เงี้ยมันก็ลดทุนทุนไงอาจารย์มันมีหนามมีน้องเงี้ยนะจ๊ะน้อง
3: ถ้าเป็นเลือกเป็นเลือกผู้ว่าจะเสนอน้องพ่องเนี่ยนะ
5: น้องเพราะเฮาคุกคีอยู่ในหมู่บ้านแล้วจะเฮาทันเนาะบางเตออาจารย์อย่างโซนลําไยอ่ะเพิ่นเอาน้ําป่าน้ําปูนนี่น้องโอ้เตอแล้วนะมันก็จะตายอาจารย์ได้น้ําปูนมาเนี่ยมันถึงตายเลย
3: ดีแล้วน่ะฝนมากำนี่ก็ยังดีเนาะอืม
5: มันได้น้ําปูนมาน่ะเวลามันมีซ่านี่เงี้ยพวกเก็บเข้าไปเลยเอาไว้ในซ่านี่น้องหั่นเนี่ย
3: ถูกละ
5: เจ้าก็อย่าฝากประเด็นนี้ไว้นะเวลาถึงมันได้2ด่านเนาะเวลาเกิดโทษภัยเฮาก็มีล็อกให้น้ําไหลไปแต่เวลามันเกิดจะแล้งเฮาก็ถึงมันยุดไว้ในน้ําเมืองเนี่ยค่ะอาจารย์เนาะม
3: ัน
5: มีหลายสินหลายสายรออาจ
3: ารย์ตัวอย่างยิ่งเนาะ
5: ครับขอบคุณที่นะอาจารย์เนาะ
3: ครับขอบพระคุณครับน้องพองจากบ้านหนองหอยครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับกับพี่น้องทั้งหลายเรื่องห้อนเรื่องให้เรื่องเย็นอะหยังจังโทรเข้ามาได้เสมอ0535255666อันนี้คือเรื่องน้ำน้องพองเนี่ยคิดได้ดีแล้วก็สอดคล้องไม่ใช่ว่าหันว่าคิดเหมือนผมมิ่มใจนะมันเป็นเรื่องสากลที่บอกว่าน้ำเนี่ยทำไมเขาจะต้องปล่อยมันไปกรุงเทพหมดเขาจะได้บักกักไว้และจังหวัดละปูนก็มีงบประมาณเป็นแตะเป็นว่าทำอย่าใดเขาจะมาขึ้นว่าอ่ะปีนี้เอาน้ำท้ายสักสิบฝายปีหน้าเอาน้ำลี่ปีนี้เอาน้ำลี่สักห้าฝายน้ำแม่กวงอย่างนี้นี่ออกแบบอย่างอีกน้ำแม่สารน้ำแม่เศร้าแปลงตีกักเก็บแล้วก็มีอ่างเนี่ยน้องเพิ่นคิดดีอ่ะว่าน้ำถ้ามันไหลมาก็มันจะข้ามแต่นะข้ามตั้งข้ามไอเนี่ยที่ฝายน้อยๆที่เป็นแปลงไว้ตามลำน้ำตั้งช่วยกันรักษาไว้แล้วพอน้ำเสียงระบ่อมันก็จะขังไว้ตามฝายมูเนี่ยเป็นจุดเลี้ยงกันไปจนสุดแม่น้ำทำไมหมู่เฮาทั้งหลายยิ่งช่วยกันคิดอีหรือว่าเจ้าบ้านผ่านเมืองเปิ่นพอบ่ออกเปิ่นไปใจคนบ้านเฮาเปิ่นไปใจบ่หินเกิดกับตาก็เลยมองปัญหาเรานี่มาหันนะครับอันนี้ก็ฝากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการทั้งหลายที่มีโอกาสรับฟังรายการนี้หอมแหงแป่งละปูนครับกึดดีไปให้ลูกแป่งถูกไปให้หลานน่ะทําเอี้ยกอ่ะสุดแม่น้ําเนี่ยสร้างฝายน้อยๆเป็นบักไว้เป็นห้านไว้เพื่อรับน้ําและขังน้ําอันที่เลยปล่อยมันไปเหียเนาะครับรับสายครับครับสวัสดีครับ
6: เจ้าเก่ารอบ2ครับไ
3: อ้ได้เลยครับ
6: พูดถึงนายกอบจคนใหม่ของเฮาเลือดละปูนล้านเปอร์เซ็นต์เนาะ
3: ครับ
6: ตอนนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องถึง8อำเภอช่วยกันขอบคุณยกนิ้วโป้ฮือกับนายกคนใหม่รุ่นลูกเขาเน
3: า
6: ะ
3: ครับครับครับ
6: เขามัน70แล้วทีนี้เราอ่อนมันทำดีเขาต้องชมเขา
3: ครับ
6: ก็ขอชมทีมงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนคนละปูนล้านเปอร์เซ็นต์คนนี้เนาะ
3: ครับ
6: มาได้บักกี่วันกี่เดือนก็เนรมิตรถบัสปรับอากาศวันนั้นผมไปหันไซหน้าสนามกีฬาอบจประตูลี้ฝั่งลงไปบ่อทายหูแล้วก็ส่งสารไปให้คนละปูนหูให้คนขับอ่ะไอ้มันมา2กันนะเห็นเมื่อกี้วันไม่ได้มา3กันนะโอ้ผมก็สะดุ้งว่าไอ้หยังรถมันจะมาก็มากันง่ายก็ได้ง่ายง่ายแท้ง่ายว่ารถไม่ใช่กันล้าน2ล้านเนาะต้องกว่านักมันต้องนักกว่ากันละ2ล้านละทีนี้ผมมาดูนะอนุพ
3: ร
6: นะ
3: ครับมันเป็นไ
6: หนผมหันนะผมเห็นว่าการที่มีรถ5คันจะมาบริการแวะเมืองละปูนี่เฮาไม่ได้เติมเฮาต้องใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะฉะนั้นผมก็คิดว่าทางอบจหรือว่าพี่น้องชาวละปูนก็ดีเนี่ยถ้าจะต้องการความร่วมมือในการที่จะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็ขอช่วยกันขึ้นการใช้บริการเนาะครับ
3: ครับ
6: ผมก็จะสละเวลานั่งรอบบนขวาวนซ้ายซ้ายแล้วก็จะมาเล่าในรายการคือเปิดฟังนะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ผมดูละแม้กระทั่งคนหันรถอ่ะคนนึกว่ารถลูกที่ไหนมาบักกล้าโบกบักกล้า
3: บักกล้าขึ้นเนาะนึกว่าเขาเป็นรถที่อื่น
6: ยังบ ัดแน่นพอเลยที่จะสื่อสารเนาะ แต่บางคนก็บอกแค่มาดูในเฟซดูในไลน์ก็บางคนเป็นจิ้นละจ้างเล่น
7: เป็นก็บาดเจ็บจ้างคนโดยสารน่ะเนาะ
6: เขามันรุ่นเจ็ดซีไปเขามันก็พอคุ้มมาแต่คนหลายๆร้านหลายๆคนบ้านเขาเป็นบาดเจ็บได้หูได้หันเนาะ
7: ถูกครับ
6: กายจะเป็นว่ารถมันวิ่งเป่านะครับเรื่องของเรื่องผมห่วงเรื่องรถมันจะวิ่งเป่าห้ากันบนไป
7: โ
6: ดนไม่ได้ประโยชน์กัน 100% เนี่ยฉะนั้นผมก็เดี๋ยวจะอาสาแทนพ่อแม่พี่น้องวันสองวันจะขึ้นไปนั่งสัมภาษณ์รายละเอียดมาเล่าทุกฝั่งนะครับ
7: ครับ
6: อันนี้ขอยกนิ้วเราขอชื่นชมนะครับว่าทำดีแล้วต้องได้ดีครับทำดีต้องชื่นชมกันเน
7: า
6: ะ
7: ยินดีครับข่าวนี้ต้องถูกส่งต่อเนาะเอิญให้กันฟังทั่วๆครับ
6: ครับและแถมเรื่องนึงนะครับกลัวเปิ้นบ่อนุมัตินะแต่ขอฟ้องพี่น้องชาวลำพูนไว้ก่อนตอนนี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลำพูนเชิงประตูแต่ขามเนี่ยเขาปิดล้างไว้เนาะก็ตั้งแต่หลายสมัยแล้วก็บ่มีการเปิดบริการอะไรอย่างผมก็คิดว่าเมื่อเขามีรถ5คันมาแล้วเนี่ยถ้าตามลักนี่ไปจอดที่สนามกีฬามันก็บอกเปิงนะให้นะจะขอเสนอมาจอดที่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อว่าเปิ้นมาแอววัดหลวงเนาะเปิ้นใครไปแอวลำพูนบอกเอ้าวันนี้ขึ้นปี6เดือนเน้อสูเที่ยวหน้าเลย6เดือนมาหลับปูต้องใหญ่ทัดตังละอันนี้เฮาก็จะได้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเปิ้นทายหูเปิดไปโฆษณาแวดประเทศไทยเฮา
7: โธ่
6: จะมีคนมาเอาบ้านเฮา
7: ดีกำแล้วดีกำแล้ว
6: อันนี้ครับมันก็ขอไปแค่สำคัญต่อเนื่องพอดีผมทำโครงการต่อเนื่องคือโครงการท่องเที่ยวละปูนครนาริภูมิใจปัน300สี
7: ครับ
6: นะครับ4รูปแบบก่อนนะไอ้นพพรนะ1นั่งสามล้อซาวกันนั่งชมเมืองลำพูนนะครับเลือกได้ซิปโปรแกรมละ2ชั่วโมงกับติดต่อที่ผมได้ครับ
7: ครับ
6: อันที่2นั่งรถรางครับซาวกันนะครับวันละ5รอบรอบละ2ชั่วโมงนะครับ
7: อัน
6: นี้ก็ติดต่อผมได้นะครับ
7: ครับ
6: อันนี้เฮาจะบริการน้ำลำไยให้คนที่นั่งรถรางรถสามล้อเพื่อน้ำลำไยของเฮาเป็นน้ำเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนแล้วสร้างรายได้คือกับลำไยบ้านเฮาเนาะและก็หลังจากนั้นเฮามีวิทยากรนครนาริภูมิชัยซึ่งผมเป็นประธานเนี่ยได้เอาพ่อแม่พี่น้องครูเกษียณแปดอำเภอได้มาสาวคนตอนนี้ต้อมกันไปขอเจ้าแม่จ๋ามาเทวีบอกโอ้เฮ้ยงานท่องเที่ยวนี่มันสำเร็จไปเว้ยเด้อเพราะว่าถ้าผมมาขึ้นจะทำก็แท้ก็มีใครจะมาเนี่ยเฮ้ยละยี่น้องครับ และตอนนี้อันที่3ก็รถตู้ซิปกันรถทัวร์ซิปกันที่จะพาไปเอว8อำเภอนะครับมี2แบบไปเจ้าแรงติถ้าแห่งวันนึงก็แห่งแบบนึงก็ไปเจ้านอนคืนละเอวต่อแห่งวันนี่ฉะนั้นที่บริการจัดการเนี่ยก็เลยว่าจะทำหนังสือถึงนายกอบจขออนุญาตย้ายพื้นที่เพื่อให้ได้เป็นประโยชน์กับเจ้าเมืองลำพูนและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเอี่ยวบ้านเฮาเนาะ
7: ครับ
6: อันนี้ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าขอให้ผมขอนายกคือสำเร็จเนาะมีสีมีจางแล้วว่าจะให้มันเป็นประโยชน์ครับถ้าท่านอนุมัติก็ขอให้ท่านเจริญ
7: จ
6: ริงๆข
7: ึ้
6: นไปนะคร
7: ับ โอเคครับไอ้ปุ๊ขอบคุณครับเรื่องของไอ้ปุ๊กระจัดดีเนอร์เป็นโอ้ถึงเรื่องที่จอดรถแล้วก็โอ้ถึงรถความจริงมูลปูนหอมปอยเนี่ยไปนั่งรอบปฐมมาเลิกแล้วหลายวันละไปนั่งแล้วบอกมาโอ้เอ้ยสักคำหน่อยไอ้ปุ๊ก็เลยได้ซีนนี่ไปก่อนเปิ้นเอาเฮ้ยก็ยินดีกับไอ้ปุ๊นะครับเปิ้นก็จะกึดเรื่องการท่องเที่ยวก็เมืองลำพูนแล้วก็มีรถสามล้อรถตู้รถรางรถเมไฟฟ้าเนี่ยเปิ้นก็กลัวว่าคนเนี่ยจะหันรถแล้วสะดุ้งตกใจความจริงก็เป็นกำกึดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับก็มีอย่างก็ต้องบอกกันเอี้ยเน้อถ้ามาอันนี้เขาก็อย่าปาคือรถมาวิ่งไปได้เสียน้ำมันแล้วก็มาจมกันว่าฮั่นเอารถดีๆมาแล้วก็มีไผ่ขี่อย่าก็มีไผ่นั่งก็ดีแล้วเลิกกันไปเหียอันนี้มันเป็นธรรมนะครับตอนนี้ไผ่ได้ลองขี่แล้วก็เล่าสู้กันฟังเอิญกันฟังนะแล้วไอ้ปุ๊ก็บอกว่าไม่ใช่มีกระลูกแบบนี้นะมีรถเมย์เอว8อำเภอนะครับมีรถตู้เอว8อำเภอก็โทรศัพท์มาได้ติไอ้ปุ๊เปิ้นคําเดียวกันก็เจ้าโทรศัพท์มาติดอีกทีจะจันได้จดท่องเอาคนเฒ่าก็ลืมครับครับอันนี้ก็ยินดีกับพี่น้องทั้งหลายจะไปลืมเนี่ยวันจันทร์นี่นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นจะมาอู้เรื่องภัยพิบัติเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยติดแกนปลาโป ผมก็จะเข้าร่วมประชุมกับเปิ้นใครสนใจยังไงก็เข้าร่วมประชุมแล้วอู้เอ่ยกันวันหน้ามท่าไผพิบัติจะเอาจะได้ต่างด้านไอ้ปุ๊เปิ้นว่าอู้เรื่องการเอวการแหวงการสร้างแรงงานการท่องเที่ยวเพื่อให้มีรายได้เปิ้นว่าไปสำหรับน้องคองที่บ้านหนองหอยอู้เรื่องห่วงใยเรื่องน้ำซึ่งผมไปนั่งร้านกาแฟมาอีน้องนั่นก็ห่วงเรื่องฝนซึ่งเรื่องรางต่างๆเนี่ยถ้าเฮาบ่อู้ไผจะอู้ครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องว่ารายการเนี่ย0535255566เนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเอิ้นมาอย่างเอี้ยครับบ่ต้องเก่งอกเก่งใจเพียงแต่1ขออู้ความจริงบ่โจมตีตัวบุคคลแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่งดงามนะครับรายการหอมแหงแป่งละปูนเนี่ยก็อาสาเข้ามาวันนั้นพี่น้องช่วยกันบอก0535255566เอามาอู้มาเอ่ยกันในภาคประชาสังคมอู้ทำนองจมก็ได้อู้ทำนองเรียกกล้องก็ได้อู้ทำนองสนุกสนานก็มีปัญหาใดๆบางเตือพี่น้องเมืองลี่เพิ่นก็โทรศัพท์เข้ามาอ่านข่าวอ่านจ้อยนะครับพี่น้องเมืองลี่ต้องหัวจ้างบางคนเพิ่นก็มาเล่าเกี้ยก็ได้ทั้งนั้นนะครับสาระมันอู้ถึงว่าสาระความฮู้ต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยบ้านห่วงใยเมืองหลักการสำคัญของรายการเฮาก็กึดดีไว้ให้ลูกแป่งถูกไว้ให้หลานอายุเป็นเพียงตัวเลขมูเฮาต้องบอกว่าทุกคนมีค่ากับการพัฒนาเมืองลำพูนเนาะทุกคนต้องมีกล้าทุกเสียงต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นตะกี้ไอ้ปุ๊บอกขอยกย่องท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เช่นเดียวกันครับเฮายกย่องผู้ว่าเฮายกย่องนายกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงใจซึ่งบ่มีวาระแฝงเล่นเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนของแต่ละบุคคลกันนั้นเฮาเอาเฮาถือว่าเรื่องทุกเรื่องต้องเจรจาอู้จ๋าเพื่อให้หันสาระและความเป็นจริงนะครับรายการหอมแหงแป่งละปูนวันนี้กระท่าจะเหลือเวลาให้เปิดเพลงดีกว่าเพราะไม่ได้เปิดเพลงจัดหมื่นครับก็ขอฝากพี่น้องทั้งหลายว่างานสลักย่อมช่วงวันที่สาวๆไปเนี่ยหมู่สำล้อเปิ้นจะมีต้นขัวตาลและเปิ้นจะเปิดตัวเปิ้นประเดี๋ยวนี้คนจีนที่ลุกจังใหม่มาเปิ้นนั่งรถไฟมา5บาทแล้วเปิ้นก็มาเสียก้าสามล้อละปูนถ้ามันขึ้นอีแล้วมันบอกว่าพุทธตื่นเฮ้ยเนี่ยเฮาก็ท่าอยู่ต้องมาทบทวนเรื่องสามล้อว่าจะบริการยังไงจะสร้างลูกเล่นยังไงอันนี้ก็ฝากไอ้ปุ๊ไปแล้วก็คนอื่นนะครับถ้ามีเรื่องอยากเล่าขวัญเมืองละปูนอยากอู้จ่าถึงเมืองละปูนในทิศทางที่บวกอยากสร้างอยากสรรเจอนะครับรายการหอมแหงแป่งละปูนแล้วก็ถ้าอยากเข้าร่วมก็ติดกัดก้มครับประเด็นสุดท้ายตะกี้มีป่อครูจื่อแดงนะครับเปิ้นเป็นครูบาอาจารย์เปิ้นปลาลบมาเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องว่าการไปรับยาที่โรงพยาบาลอันนี้เนี่ยเปิ้นกำลังมองว่ามันเหมือนกับสร้างภาระซ้ำเติมให้กับเจ้าบ้านเจ้าจองอันนี้ก็ฝากโรงพยาบาลนะครับลองช่วยคิดว่าทำยังไงดีซึ่งโรงพยาบาลเปิ้นก็มีกฎของเปิ้นเปิ้นไม่อยากให้เอายาไปนักเพราะกลัวว่าเอายาไปขึ้นไปขายอันนี้นะหลักการเปิ้นเปิ้นก็ตั้งใจไว้อย่างเอี้ยครับครูแดงแล้วก็แหมประเด็นหนึ่งว่าการให้ยาไปนักๆเนี่ยมันซอเจตนาคอร์รัปชันกาเหลือใจไปแล้วก็กินมาเสี่ยงอย่างพ้องก็เลยว่ายากจะให้คนไข้มาหับเป็น2รอบอย่างเงี้ยนี่มันแน่ใจก็ฝากโรงพยาบาลหรือผู้รับผิดชอบถ้าฟังรายการนี่อยู่ช่วยเอิ้นมากรรมนะครับเอิ้นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเปิ้นได้เข้าใจนะครับก็ขอเชิญชวนทางโรงพยาบาลแล้วฝ่ายประชาสัมพันธ์ของตีอื่นโอเคอ่ะสายครับจะหมดเวลาแล้วครับครับสวัสดีครับรู้ไปแล้วเนาะครับก็หวังใจว่าพี่น้องผมจะเอาเข้าเวทีละปูนหอมปอยวันเสาร์หน้าเนี่ยก็แล้วจะเอาผลการอู้จ่าหารือและอาจจะทำหนังสือไปที่โรงพยาบาลว่าเหตุการณ์นี้เอี้ยจะชี้แจงจะได้อีเนาะแล้วพอเปิ้นมีเจ้าที่เปิ้นจะมาชี้แจงหรือเป็นเอกสารมากดีผมก็จะมาอ่านให้ฟังครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณสราวุธจะต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนปะกันวันพุธครับสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับ

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรครับ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: เพิ่งจะเหลืออย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วก็ทำกันที่ไหน
1: อ้าวเขาก็ทางที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: อ๋อถ้าหลวงมาวิ่งเธอวิ่งเถอะ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้นะแล้วเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: อ๋อไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจจ่าโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่อเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาข้าวโดยเฉพาะโตยาโกะ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยาโกะโตยาโกะ
2: โอ้โหต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แล้วคือตำรวจจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
0: เฮ้ย
1: ตายตายตายไปเที่ยวห้องขังกันเห็นไหมฉันว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยว

0: อ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชัยครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง
1: คุณตำรวจขี้โกงอ่ะหลอกให้ผมพูดอ่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับมวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุนนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกนอมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายในอาคารโอเชียนทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศรัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยด้วยการกวาดล้างคุณนอมินีโดยมีนายศิรนัท สก็อตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองที่เข้าร่วมชุมนุมพร้อมจัดกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD และกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณซอยสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนไป1เลนทำให้รถสัญจรได้ช้าลงจึงขอให้ประชาชนที่มีกิจธุระในบริเวณนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยังคงมีการชุมนุมรวมถึงวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้
8: นายพลสวัสดิ์โชติวัตรพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 นถึง 6:00 นบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทับทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่า 2.9% เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 3,100,000 คนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจโดยพบว่านักเรียนถึงร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงอำเภอไชบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันราอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัด
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หึทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
14: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่ ผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน

0: คลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์

0: นับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางหน้าปัดวิทยุสวทลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์รายการที่มุ่งเน้นการสร้างวินัยจราจรผ่านความร่วมมือของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกับเราได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึงเที่ยงตรงอยู่กับดิฉันนะคะน้ำหวานนักวิชาการขนส่งวันนี้มีสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังค่ะรวมถึงโครงการดีๆจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวลำพูนเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางรายการเราไม่ได้มีแค่สาระน่ารู้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดกันค่ะพร้อมฟังเพลงสตริงเพราะๆด้วยกันสักครู่ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารของกรมการขนส่งทางบกพบกับน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะพูดถึงการเดินทางบนท้องถนนเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ต้องถอนหายใจยาวๆอย่างเรื่องการขับรถย้อนสอนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าขี่ไปนิดเดียวเองแค่ปากซอยใกล้ๆหรือย้อนสอนแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ทราบไหมคะว่าความสะดวกเพียงไม่กี่วินาทีนั้นอาจเปลี่ยนเป็นความเดือดร้อนที่คาดไม่ถึงได้ทันทีเลยค่ะยิ่งถ้าพูดถึงอันตรายของการขับรถย้อนสอนนะคะมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นที่เขาขับมาทางปกติเขาไม่ได้ตั้งรับว่าจะมีรถสวนเลนออกมาใช่ไหมคะผลที่ตามมาบ่อยครั้งนั่นก็คือการอุบัติเหตุรถประสานงาหรืออุบัติเหตุใหญ่ที่ชนซ้ำซ้อนกันหลายคันค่ะบางเคสอาจจะเป็นการแค่เฉี่ยวชนเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่หลายๆเคสก็รุนแรงถึงขั้นมีผู้บาดเจ็บหรือต้องสูญเสียชีวิตเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะเพียงเพราะคำว่ามักง่ายหรือมักง่ายชั่วคราวก็ทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปด้วยกันหมดค่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารในชั่วโมงนี้นะคะช่วงหน้ากลับไปอัปเดตประเด็นขับรถย้อนสอนกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่เดียวค่ะ

0: หน้าฝนนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงทุกการเดินทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและพี่น้องประชาชนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตลอดจนผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนรถสองแถวหรือรถหกล้อ
1: โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้งและเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกยางและไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอขับรถด้วยความไม่ประมาทและดูแลความปลอดภัยในการให้บริการตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกชีวิต

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยังอยู่ในช่วงข่าวสารของกรมการขนส่งทางบกเรื่องขับรถย้อนศรค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าไม่ว่าจะย้อนศรใกล้หรือไกลโทษทางอาญาก็มาถึงแน่นอนค่ะลองมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับโทษฐานขับรถย้อนศรทั่วไปนะคะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและยังถูกหักคะแนนตามความประพฤติในการขับขี่ตัดแต้มใบขับขี่อีก 2 คะแนนด้วยค่ะหากมองว่าเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและที่หนักที่สุดเลยนะคะหากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจะมีโทษจำคุกหนักสูงสุดถึง 10 ปีและปรับสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าผลลัพธ์การย้อนศรมันไม่คุ้มค่าเลยจริงๆใช่ไหมคะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกอยากเห็นคนไทยเราขับรถนิสัยดียอมเสียสละเวลาสักนิดไปกับรถในจุดที่ถูกต้องแม้จะไกลขึ้นอีกนิดแต่เราได้ความสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงและที่สำคัญนะคะคือไม่เดือดร้อนสังคมด้วยค่ะเดินทางกลับบ้านหรือไปทำงานด้วยความปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกันและมีน้ำใจให้กันบนท้องถนนนะคะค่ะพักฟังเพลงเพราะๆและสาระดีๆจากทางสวทลำพูนสักครู่ค่ะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เวลาของรายการวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตลอดรายการที่ผ่านมาหวังว่าสาระดีๆที่เรานำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่านเดินทางได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกอยากฝากไว้คือความไม่ประมาทเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตที่รอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่ามหาศาลขอบคุณทุกการติดตามที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจกันและต้องขอบคุณทางสวทลำพูนที่ให้โอกาสเราได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นหากมีข้อสงสัยอย่าลืมโทรสายด่วน1584นะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาทในการอภิปรายนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณโณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดราคาชุดละ 600,000 บาทโดยเสนอให้พิจารณาอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศรวมถึงการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรฐานการจัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
2: ด้านในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยละ10โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
4: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนนั้นกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
2: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการให้บุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2จะดำเนินการให้ครบทั้ง41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำพบว่าบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
5: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppm และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ร้อยละ 2-18 คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
6: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำมีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงพบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกคำสั่งมาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและจัดพื้นที่ใหม่ป้องกันเหตุความรุนแรง
7: นายกชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วันและหากการจัดหาหรือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้ง2สถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับ และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายยุทธนันยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่

0: ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
1: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกสังกัดควรที่จะต้องคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
0: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาขณะนี้พบพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชาก
3: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
4: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง บริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลตวบอำเภอต่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9 กันยายนที่ผ่านมาว่า

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
4: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ BOI ไว้นะครับตอนนี้ก็ประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำ สนับสนุนนะครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้นไว้
3: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที
5: ่นายพลสวัสดิ์โชติวัฒน์พงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่าบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นาทีอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
3: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
6: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับอำเภอเพื่อระดมกำลังพลทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดภัยรวมทั้งเตรียมพร้อมเสบียงอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับบริเวณจุดเสี่ยงที่ก่อสร้างถนนในอำเภอภูเรือซึ่งยังไม่มีระบบระบายน้ำได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดฝนตกหนักอาจทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นสร้างปัญหาในการสัญจรได้โดยให้อำเภอภูเรือประสานแขวงทางหลวงและผู้รับเหมาเตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนนเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำแม้น้ำจะล้นสปีลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริ ศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
3: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
8: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปี มีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
9: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนงานและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดเพชรชบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต0ถึง6เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มีการแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณภัสวรรณเมลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
11: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินเข้าปฏิบัติงานและทำหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายแห่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานณสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโด พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: 12:32 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการเดินดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
3: นายซานโตสบุตทาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,367 รายและสูญหายราว 5,000 รายนายบุตทาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้และการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนางโนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่อ่อนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์ คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวานิซ่าอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 22-24 และ21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤชพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16และ21-17ด้านประเภทชายคู่เอกรัตน์เวดเลอร์กับอัธวุฒิศรีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชานจากเกาหลีใต้0-2เกม9-21และ15-21ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวผินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1-2เกม21-9 14-21 และ25-27 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2-0เซต6-0และ6-1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะกานเรศครูสากยะวงศ์2-0เซต6-0และ6-3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัตเครือวันที่ชนะจายเชิญชานจากมาเลเซียมาได้2-0เซต6-2และ6-2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัดแต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
15: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่1ของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรแบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
14: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป2-1ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมรัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมรัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้ ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
16: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดอยู่ตลอดนะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงคัพเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
14: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนาโกย่าได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแทคติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วยนายพิชิตชัยเสียนกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ผานิชคาดนาครายงาน
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
18: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
19: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากแห่ง ตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอ โดยแสงสีฟ้าหรือ blue light คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสมในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กฎ20 20 20กล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่จ้องหน้าจอในที่มืดและหมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งหากต้องทำงานหน้าจอนานๆการเลือกใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าอาจช่วยทำให้สบายตาได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเวลาพักสายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับจบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤทธ์แก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอยรอ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนหมุนคืน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ครับผมอยู่ด้วยกันกับม้องละปูนนะครับบ่ายโมงตรงนะยาวไปจนถึงบ่ายสองนะครับผมช่วงบ่ายจะอี้อยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงนะแต่เจ้าเขาเจอกันละหนึ่งรอบนะครับผมสำหรับ9โมงนั้นรายการบานไม่รู้รวยเนาะเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับวัย60บวกนะวัยผู้สูงอายุเนาะมาฝากกันสักหน่อยเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์ตอนนี้นะครับผมตีอาจจะต้องเรามาระวังในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับผมตีแฝงโตมาในคาบต่างๆเนาะแล้วก็มาหลอกดูดเงินดูดสตางค์ไปนะสัมเตอร์เฮาโฟหอมตั้งไว้เผื่อที่จะใจในบั่นปลายชีวิตเอ้ยกำเดียวแวบหายไปเลยนะต้องระมัดระวังกันรวมไปถึงในเรื่องของไขตีผู้สูงอายุที่บ้านมีรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนาะสกูตเตอร์ไฟฟ้านะสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าหรือกระเป๋าเดินทางสำคัญก็จะบอกว่ากระเป๋าเดินทางเดี๋ยวมีแต่กระมีนเปิ้นนั่งเรียบร้อยมีแฮนด์บิดเรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้นะแต่มันปึ้งนะมันถูกต้องที่จะเอาไปขับขี่บนถนนสาธารณะนะต้องบอกจะอีเนื่องจากว่ากฎหมายเปิ้นเพื่อความระมัดระวังแล้วก็เพื่อความปลอดภัยดีกว่าการที่เอารถอันสกูตเตอร์ไปวิ่งเนี่ยมันวิ่งแต่แค่ความเร็วน่ะจะประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะมันจ้านะสำหรับซอยกีดซอยกลับนะโอ้รถติดยาวไปเลยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเนาะคนที่ขับขี่ก่ออันตรายอีเตอร์มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็คนที่โตยกุ่นมานั่นก็มีความเสี่ยงเหมือนกันดังนั้นแล้วก็จอยกันคนละไม้ละมือเนาะรถมูนี่เป็นก็เอาขับสำหรับพื้นที่อาจจะเป็นในหมู่บ้านน้อยๆนะในพื้นที่สาธารณะต่างๆเนาะและอาจจะต้องแบบรถบรรทุกดีกว่าบ้านเฮาสมควรเห็นขับในถนนหลวงโอ้โหน่ากลัวแต่เสียวแทนนะ เห็นคลิปที่เปิ้นเอามาโพสต์กันนะครับผมตีตังกรุงเทพเนาะตีมีคุณเฒ่านะเอารถสกูตเตอร์นะขี่ที่แยกอันหันป่ายน่าจะปิ้นแยกลาดพร้าวเนาะโอ้ใครเคยไปหาแยกลาดพร้าวนะซูนๆอ่ะซูนอันแต่นะโอ้เข้าไปกำนึงโอ้นะบรรยากาศครับการขี่กันเนาะดังนั้นเราก็คนละไม้ละมือเพื่อความปลอดภัยของเฮาคนเดียวนั่นแหละแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนโดยกันเนาะแต่อื่นได้แล้ววันนี้นะแต่เจ้ามาฝนตกบ้างบางที่ไหนตกพองนะครับผมช่วงนี้น่าจะมีฝนหนักพอสมควรเลยนะครับทางอุตุนิยมวิทยาเป็นเตือนว่าบ่ายถึงค่ำวันนี้เนอะนะวันที่10กันยายนเนี่ยเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับผมเปิดพื้นที่เสี่ยงเนอะจังหวัดไหนพองที่จะมีความเสี่ยงนะครับผมสำหรับใครตีไข่จะโทรมาขอเพลงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเฮาหลังไม้กันแล้วก็หน้าไม้ช่วงหน้าเนาะช่วงนี้น้องอั้นขออนุญาตพยากรณ์อากาศให้ฟังกันสักหน่อยนึงจะได้เต็มโตเผื่อใครกำลังมาแดดมันเริ่มออกนะนี่หรือสักคนก็บอกว่าโอ้นายมันยุดไปแล้วนะจะเริ่มอันเอาผ่าใส่เครื่อง จะไปฟังกันเตือนเนอร์เป็นบอกว่า10กันยายนนะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นออกมาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับผมเตรียมรับมือนะสถานการณ์แล้วก็พอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเตือนเนอร์นะครับผมภาคเหนือนะครับผมนะฝนตกหนักนะครับผมในพื้นที่นะเปิ้นบอกว่าตากนะแล้วก็กำแพงเพชรเปิ้นใส่ต้นหนาไว้เลยนะส่วนที่จะมีฝนตกหนักเนอะก็มี

ไหลตังหนึ่งจากว่าเวลารถมันมาเร็วๆแล้วมันหันเฮานะใส่กุนทั้งนึงเอ้ยนะรถแล้วแป๊ดนะต้องเรามาระวังกันเนอะนะครับผมจะได้แล้วก็จะจอดที่ไหนก็จอดในตีเปิ้นปิ้นตีแปลงไว้หือจอดดีกว่าไอ้เนาะเดี๋ยวอีมันจะได้ปลอดภัยตึงคนที่จอดแล้วก็ปลอดภัยตึงคุณอันตีขับรถมาแล้วเปิ้นหันถ้าเวลาฝนมันตกหนักนะครับแถมเรื่องนึงก็คือในเรื่องของลุมนะครับผมช่วงนี้เนาะน่าจะมีในเรื่องของลุมเข้ามาเกี่ยวของตัวนะถึงแม้ว่าเฮาจําต้องการนะบางเติบประกอบมาเหมือนกันวัน2วันก่อนเนาะลมแรงเหมือนกันนะช่วงแรงๆคําๆหน่อยเนาะดังนั้นแล้วตอนนี้ใครตีอันฝนมันเอิ่นแล้วนะเดินสำรวจบ้านให้หน่อยนึงว่าเอ๊ะบ้านเฮามีตรงไหนที่มันเปิดแอร์ก็น็อตตัวได้มันรูดเอาไปถอเคนเนอร์นะเตรียมรับมือสถานการณ์กันหน่อยนะสำหรับใครตีเออแล้วจะพอที่ไหนฮะในเรื่องของติดตามสถานการณ์น้ำฝนต่างๆสวทลปูนกลประชาสัมพันธ์ของเฮาไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุเนาะ95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็ต่างออนไลน์นะใครลิน Facebook มาเข้ามาตั้ง Facebook ใครลิน TikTok เข้าไปตั้ง TikTokปะกันแน่นอนเลยรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนะครับผมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปูนเนาะแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเนาะติดตามกันได้เอาตามสะดวกเลยหรือใครสะดวกมาฟังเพลงตอยหน่อยทางติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ฟังเพลงตอยก็มากันได้ที่95เมกะเฮิรตซ์มาอยู่กันน้องอันในชั่วโมงนี้เนาะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: 053-525-566นะครับผมเบอร์นิเนอร์นะมาเอิญกันได้นะเพลงตีจบไปน่าจะเป็นเพลงตีใครๆหลายๆคุ้นรอฟังนะโกดัมอันนี้เป็นเวอร์ชันของออฟสุรพลนะเวอร์ชันอีสานสักหน่อยนะครับผมฟังเพลงกันแล้วนะครับสายสัก1สาย2สายละกันน่อหน้าไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวคราวกันสักหน่อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับผม
2: อันนี้บรรยากาศดีเนาะ
1: แมนครับสุมาตรครับผมอัน
2: นี้ก่อนกันหนาวพอดีพอดีเนาะ
1: สุมาตรครับท่านผู้ฟังอันหลีวิทยุหน่อยได้ก่อมันสะท้อนครับผม
2: ครับดีหรือยัง
1: ดีดีขึ้นมาหน่อยครับผมได้ยินเสียงสะท้อนตะกี้ครับผมเป็นได้พ
2: อง
1: ฟุ้น
2: เ
1: พลงยังครับผมจือบอนะครับผม
2: เจ้าเจ้า
1: ครับฝุ่นตก
2: เสียงทุกสายพี่เสียกันแน่ไหมเหมือนเดิมเนาะ
1: ได้เลยครับผม
2: เจ้าเจ้าจะรอฟังแล้วเจ้า
1: ได้ครับผม
2: เจ้า
1: หน้าตังคันที่โฮมเนาะเปิ้นเอิ่นมานะตั้งแต่ตอนเจ้าเนาะแต่เจ้าเขาขอเพียงอย่างกันนะท่านเจ้าอ๋อคำที่เกินจะกล่าวเนาะตอนบ่ายมาเฮาจือบอนะครับผมตะกี้ตังอันเบาหรือน้อยเป็นโทรมาหาเฮาเปิ้นเอิ่นมาว่าเออนะสำเนียงอันสำเนียงดีเจน่ะจะอยู่ตั้งอันอย่างก็ประวัติฮิมปิงก่ออีว่าโอ้ทายผิดอีนะเป็นคุณป่าซางนะครับผมอยู่ตำบลแมแรงนะใครก็ไปแอวพองนะครับตีตีปนขายอย่างก็พามัดยอมนะบ้านก็งามเนอะไปแอวกันได้เนอะนะครับผมไปแอวก็เอิญกันต้อยนะจะขี่รถเครื่องไปหาบ้านยุหันนะครับผมจะได้แล้วก็เอิญกันได้นะครับผมบ่าวลุนนัดไปขอเพลงอย่างก็พบรักที่ลบบุรีมันจะว่าพบหักหรือเปล่านะแต่มันทำนองนี้นะแต่พูดชื่อคุณห้องเนอร์อย่าไปบอกอีนะนพดลชาวไร่เงินนะเสิร์ชไปแล้วเนอร์เป็นบอกว่าเจอเข็ดแล้วลบบุรีแน่แมนก็ไม่ได้พบหักสักครั้งเป็นบอกเข็ดแล้วอีนะจะได้เราชงหน้าเขาจัดเถอะนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับผมน่าจะเป็นเพลงนี้เนาะแต่กี้คันที่ห้องก็จือบอนนะของก้านตองนะครับผมเดี๋ยวจะได้ละสองเพลงนี้เราฟังกันในชงหน้าแต่ชงนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมมีบนห้องว่าหลังจากเนาะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายตีโครงการไทยช่วยไทยนะครับผม60 40น่าจะหมดลุ้งแล้วนะใครหมดพองยกมือขึ้นนะน้องอันหมดไปแล้วเนอะวันที่8ปุ๊บเสียงลึงนะครับผมเอ้ยนะหลายๆคนก็ยังเลอะหนักอยู่นะครับผมบริหารจัดการเอาเนอะนะเดือนนี้ก็เดือนสุดท้ายนะครับผมแล้วก็หลายๆคนตีได้ประอาอย่างก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ 1,000 บาทนะก็จะเป็นเดือนสุดท้ายเช่นกันนะครับผมถ้าเราไปเดินทุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเราจะมีหยังมาหือเฮาแบบว่าเติมในเรื่องของสตังค์มีดเงินต่างๆหรือจะขับเคลื่อนจะได้กันต่ออีนะหลายๆคนถามหาแน่นอนเลยว่ารัฐบาลเป็นเตรียมนะอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาแหมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตีนป่นฝุ่นไปนะตอนนี้หน้าฝุ่นเดี๋ยวเป็นของว่ากรีนซีซั่นเนี่ยนะอันเป็นของว่าฤดูสีเขียวแน่เปิ้นตั้งมาเป็นฤดูสีเขียวเพราะว่าอย่างฮู้ก่อนฝุ่นตกมาเขียวจือหือเนาะเขียวจือหือนี่เขียวกว่าอันเขียวแต่นะอันเปิ้นบอกว่าอันตุ่นใหม่มันเขียวยาก็เขียวนะครับผมใครไปโอ้นะอย่าดีขึ้นสูงเดี๋ยวนะอย่าสูงแล้วตุ่นใหม่ก็มีอีนะนั่นแหละครับผมเขียวจุนหุ่นนะอันนี้ก็ปิ้นอันโชงหน้าฝุ่นเนาะตุ่นใหม่ตุ่นยาต่างๆก็ขึ้นงอกงามดีเป็นห้องว่ากรีนซีซันนะครับผมแต่ป่นกรีนซีซันไปปุ๊บเป็นห้องว่าไฮซีซันบานเฮาไฮซีซันบานเฮาก็คือหนาวคุณจะไหลหลังเข้ามาแอวบานเฮากันแต่นะน้ำว่าจะเป็นบุญดอยเอ้ยนะกลางตรงกลางเต้นนะแล้วก็มาแอวอันหมู่บ้านวัฒนธรรมต่างๆโฮมสเตย์อีน้องเดี๋ยวเป็นชอบมาแอวกันจะอี้ดังนั้นแล้วแคมเปญต่อไปตีรัฐบาลจะออกก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับผมมาฟังกันดีกว่าว่าเอ๊นะจะเฮาไปแอลไนท์ฮะนะแล้วก็คุณจะอยู่ที่นี่จะได้อีหยังนะครับผมทางข้างนี้นะครับผมรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเนาะเปิ้นเปิดเผยในเรื่องของการประชุมนาวากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเตรียมจะอนุมัติเงินในเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะเดินหน้าเต็มกำลังในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นนะครับสนับสนุนคาติภักแล้วก็วงเงินนะครับผมคูปองนะภาษาอังกฤษแปลว่า voucher อีนะพิเศษเลยนะครับสำหรับเมืองรองแน่ต้องถามว่าลำพูนเป็นเมืองยังเมืองรองนะครับผมก็คือเป็นเมืองตีเป็นขนาดยอมลงมาหน่อยนอกอย่างเชียงใหม่ไปเป็นเมืองลักนะเป็นมาแอลเชียงใหม่ปุ๊บก็จะมาเมืองรองบ้านเฮาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้เข้ามาสู่บ้านเฮาในช่วงของปลายปีนี้ซึ่งบ้านเฮาก็จะแบบแน่นหนาขึ้นนะค่าขายก็จะดีขึ้นนะเพราะว่ามีสิทธิประโยชน์กับนักท่องเที่ยวที่จะมาแอล บ้านเฮาหรือใครเนาะตีปิ้นลูกปิ้นหลานอยู่เดียวเนี่ยกะว่าปลายปีเนี่ยจะไปแอวกันกดเอาซิดเนอร์เพิ่นบอกว่าล้านซิดตอนนั้นเนอะนะสรุปง่ายๆนะครับผมซิดประสิทธิประโยชน์จัดเต็ม2ส่วนในการส่วนแรกก็คือในเรื่องของค่าส่วนลดที่พักนะครับผมนอนดีเที่ยวสบายได้ทั่วไทยเลยรัฐนะครับช่วยจ่ายตามจริงเนาะสูงสุดบักเกินนะครับผม 1,500 บาทต่อคืนนะรับสิทธิ์ได้สูงสุด5คืนต่อคูณเนาะแถมสิทธิ์นึงนะครับผมก็คือคูปองดิจิทัลนะครับเป็นการกินเที่ยวช้อปฟินทั่วไทยนะใจจ่ายนะครับผมแบบคนละครึ่งเนาะร้านอาหารสปาบริการท่องเที่ยวอื่นๆนะครับผมเมืองลักนะครับผมใครจะไปแอวเมืองลักไปใช้จ่ายเมืองลักได้ปันแห่บาทต่อวันเนาะแต่ถ้าไปเมืองรองนะเวลคัมนะลำพูนเนาะ2ปันบาทเนาะต่อวันนะครับผมหากใช้ซิดเต็ม5คืนในเมืองรองจะได้รับส่วนลดรวมสูงสุดถึง 17,500 บาทนะครับผมหนักเนาะนะครับผมไทม์ไลน์กันสักหน่อยเพื่อใครถ้าจะตั้งท่ารอว่าจะกดใดอีนะวางแผนให้ดีนะครับผมออกไปแอวการลงทะเบียนนะประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันอาตายมาอย่างเป๋าตังนะครับผมจะไปดีลบเตเนอร์สังคุณบอกว่าเออนะไทยช่วยไทยพลัสหมดไปละลบดีกว่าจะไปฟังนะเนื่องจากว่ามีแคมเปญออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเป๋าตังนะครับผมมากดกันได้หลังวันที่25ตุลาคม2569นะตุลาก็คือเดินหน้าเนาะหลังวันที่25เปิ้นก็จะมีในเรื่องของการประกาศมาว่าเอ๊ะจะต้องมากดกันใดนะเฝ้าท่ากันเนาะสำหรับผู้ประกอบการนะครับผมที่จะมาลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบระบบใดนะครับผมในช่วงของเดือนตุลาคมโดยตั้งเป้าจะหื้อแล้วเสร็จภายในวันที่25ตุลาเพื่อที่จะได้มีพี่น้องประชาชนมาเริ่มจ่ายกันในวันที่1พฤศจิกายนนะครับเปิ้นบอกว่าเริ่มใช้สิทธิ์เดินทางก็คือ1พฤศจิกายน2569ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570นะข้อควรระวังอย่างนึงเปิ้นบอกว่างดจ่ายสิทธิ์ช่วง15ธันวาคม69ถึง15มกราคม70เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นอยู่แล้วนะครับผมเงื่อนไขเนาะในเรื่องของสิ่งที่เราต้องหู้ต้องมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนก็คือจำกัดเพียง1ล้านซิทต่ออันเนาะมีล้านซิทต่ออันแหละนะตอนนี้นะมาลุงกันนะครับผมตอนนั้นแล้วก็ทากันเนาะเดี๋ยวน้องอาจจะมาเอิ่นทำกรรมนึงว่าเป็นตั้งว่ามากดวัดไหนอีนะโรงแรมตีรมโครงการนะต้องถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องเนาะรัฐนะครับคุมเข้มแน่นอนเลยห้ามโรงแรมขึ้นราคาเกิน 10% นะสำคุณตั้งทารอละฉันจะบวกเพิ่มนะเนื่องจากว่ามันจะมีคุณเข้ามาหลายบวกเพิ่มดีกว่ามันได้เนาะรัฐเป็นคุมเข้มถ้าจะคืนได้เกิน 10% เนื่องจากมันเป็นไฮซีซั่นเนาะหากพบทุจริตหรือโชยโอกาสในช่วงนี้นะจะถูกตั้งแบล็คลิสต์เนาะนะครับผมอย่าลืมกันนะครับผมเป่าตังนะครับผมจะไปดีลบกันเนอะแอปพลิเคชันนี้เอาละไว้หันแหละเดี๋ยวจะมีนโยบายต่างๆที่จะผ่านแอปพลิเคชันนี้ดังนั้นแล้วนะครับเอามาเอิ่นกันตัวกับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับผมฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมเพลงตีเก่าหน่อยเนาะเข็ดแล้วลบบุรีนะจากเบาเลน้อยนะครับผมประบัวอยู่ตั้งสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าอยู่ไกลบ้านน้องอ้านแน่นอนเพลงนี้คือฝากไปตั้งสักหน่อยละกันเนอะนะฟังตัวกันนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์ซองบทเพลงนะครับผมจือบอนะครับผมที่จบไปก้านตองทุ่งเงินนะครับผมขอมาจากคันที่โฮมนะแห่งบทเพลงหนึ่งเพลงเก่าๆนะครับผมน่าจะเป็นเพลงนี้เนาะเข็ดแล้วลบบุรีนะของนพดลชาวไร่เงินนะเพราะว่าตะกี้อันไอ้เบาเลน้อยเป็นบอกว่าขอเพลงไอ้ยังก็พบรักที่ลบบุรีน้ำเดี๋ยวผมหักสักคำเนี่ยเป็นเข็ดแล้วนะเข็ดแล้วลบบุรีละกันนะครับผมสองเพลงนี้นะในช่วงนี้ละกันนะครับผมตะกี้ท่านผู้ฟังโทรมาขอเพลงหน่อยยอมจำนวนฟ้าดินลืมถามมาอยู่ที่ไหนไปนะเป็นบอกว่าขออู่จ้าๆหน่อยนะเพราะว่าคุณเมืองฟังหุ่นเลยขออภัยละกันเนาะคุณยองอู่เร็วไปให้หน่อยนะเดี๋ยวจะลดสปีดลุ้งละกันนะครับผมสำหรับใครที่ฟังตันเนาะขอบคุณจันทร์นะครับโทรมาติมาชมกันได้เนอะนะครับผมช่วงนี้ใครตีเจอสถานการณ์เดียวกันพองแนะนำบัลไลนะครับที่สวทนำไลเนอร์ทางประกาศนะประคองเป็นประกาศของอันปั๊บการป้าๆนะครับผมบัตรสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติวันที่10นี้10โมงกึ่งจนถึง4โมง4โมงกึ่งแล้งพุ่นเนอร์นะครับผมเนื่องจากว่าระบบผลิตน้ำนะครับผมตีริมปิ้งนะครับผมคัดคลองชุกเฉินส่งผลทำให้การจ่ายน้ำนะแบบเป็นไปตามปกตินะครับผมฮับไซต์นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าตีไหนพองตีมีเดี๋ยวรับผลกระทบเนาะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณหลายๆเนี่ยที่เปิดเพลงหึงฟังตั้งแต่ยินจัดมื้อน่ะเพลงเนี่ย
1: ถูกต้องแล้วเนาะสรุปเป็นเคล็ดแล้ว
2: สมัยขนมอ่ะดู
1: เคล็ดแล้วลบบุรีมันก็ถูกแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว
1: ครับครับผม
2: เบาแล้วน้อยจำไข่ใดไปแล้วลืม
1: นั่นอาการเนาะดีเรายังมีหึงฟัง
2: พอห้องไหนมดเดี๋ยวนี้มันลืมไปพองกัน
1: ครับเอิ่นกันได้จำเนื้อเพลงก็บอกกันได้เดี๋ยวจะเสาะเหือครับ
2: ครับครับ
1: ครับ
2: เออ
1: ฝนตกก่อตังปุน
2: ต้องคืนนี
1: ่ครับรักษาสุขภาพตัวเนอะ
2: คุณมีอย่าพุ่นน่ะ
1: แต่เจ้านี่ตกอยู่นะครับผม
2: นั่นน่ะ
1: ครับ
2: บ้านตั้งเพลงนี้ต้องคืนนี
1: ่ครับ
2: ต้องคนหลายกันเรียกว่ายุทธ์เน
1: าะอ๋อนะระมัดระวังเทรนเนอร์ออกไปตังนอกมันมืนเดี๋ยวนี
2: ้ครับ
1: ครับผมเอาเห็มสักเพลงก่อนหรือจะได้ดี
2: ปอดแตนอยู่
1: เอาเพลงอย่างนี้ครับ
2: มันแตนก่อนให้พอดสักเพลงก็ได
1: ้เพลงอย่างนี้ครับ
2: เอาวันค่าน้ำนมไป
1: ค่าน้ำนมเน
2: า
1: ะ
2: ของชานเย็นแค้นเน
1: าะของใครนะครับผม
2: ชานเย็นแค้นนักร้องรุ่นเก่า
1: ครับได้เดี๋ยวเซาะเหอะนะครับผม
2: ครับ
1: ครับขอบคุณจันนะครับผม
2: ขอบคุณไลน์
1: ครับสวัสดีครับนะ1สายละกันนะครับผมช่วงนี้นะครับผมติดจะมาประกาศก็คือการการประปานะครับส่วนภูมิภาคสักขลปูนนอกเปิ้นจาเปิ้นยุดใจน้ําหรือว่ามีกรณีฉุกเฉินน่าใจน้ําบ่ได้ปิ้นไปตามปกติเนาะช่วงนี้ก็น่าจะเจอสถานการณ์ใกล้ๆกันนะครับผมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเหมือนที่น้องอั้นบอกไปนะน้ําบ่ไหลถึง 4:00 นนะครับผม 4:00 นแรงนะครับก็มีป่าซางอําเภอป่าซางทั้งพื้นที่เลยนะครับผมตําบลหิมปิงนะตําบลเมืองงาตําบลต้นทงตำบลน้องจั่งคืนแน่แล้วก็มีตำบลอุโมงค์นะตำบลบันกลางตำบลหมู่เคิดแจตำบลสีโบบานนะครับผมแล้วก็ตำบลป่าซักที่หมู่10หมู่2เนอะนะแล้วก็ตำบลเวียงยองบางพื้นที่ตำบลในเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนาะตำบลสารปีอำเภอสารปีนะครับผมตำบลสันป่าตองตำบลหนองตองตำบลทุ่งต้อมตำอำเภอสันป่าตองนะครับผมแล้วก็มีตำบลหานแก้วตีหางดุ้งนะครับผมนี่ก็จะได้รับผลกระทบคล้ายๆกันตอนนี้ก็มีน้ำใจเหมือนกันนะครับผมจะได้ละก่อใครตีตรงน้ำไหวนะครับผมก็เอามาใจอย่างประหยัดเนาะแต่ว่า4โมงกึ่งนะครับโดยประมาณละกันนะครับผมหากมีการแบบว่าเลี้ยวขึ้นหรือว่าจ้ากว่านี้นะครับผมเดี๋ยวทางการประปาไปก่อนจะมาแจ้งเดี๋ยวจะได้เอาฝากมาเอิญกันนะครับผมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละปูนเป็นขออภัยในความบัสดุกเตยนิตอยนะครับผมใครติดกันลังนะนำตีอันเปิดออกมามันย้ำออกนะครับเป็นมีเหตุฉุกเฉินนะครับผมตีทำเหอการผลิตนะครับผมนำตีริมปิ้งนะครับคัดคลองฉุกเฉินส่งผลเหอการ จ่ายน้ำเนี่ยบินไปได้บัดตามปกติเนอะนะขออภัยตัวละกันนะครับผมฮะไปฟังเพลงกันดีกว่าสักหนึ่งบทเพลงนะครับผมตีคอก็เข้ามานอกจากทางผู้ฟังตะกี้ในยอมจำนนฟ้าดินนะครับผมจะได้เราฟังเพลงนี้กันก่อนเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันครับมองหลับปูนเนอะ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: น้ำท่วมนะครับผมนำโทมนะในวชันของเอกราชสุวรรณภูมินะปึงกับอันสถานการณ์ตอนนี้เนาะเหี่ยวข่าวข้างนอกนะเหี่ยวข่าวจากนอกห้องส่งเพื่อบอกว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกหนักขนาดเน้อนะครับเหมือนที่อันไอ้บ่าวสิบ่พานโทรมาบอกว่าโอ้ลังคาปอจะดีพังกันแล้วไอ้หนาฝนตกหนักแน่นะครับผมช่วงนี้นะ 70% ของพื้นที่เลยจะได้แล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันเนอะไม่ว่าจะเป็นบ้านจองต่างๆขับรถขับรานะครับแล้วก็สุขภาพต่างๆเนาะต้องพอกันเฮอดีนะครับผมไอ้บ่าวตังสีบ่มาเปิดก็เลยขอเพลงนอนฟังเสียงฝนนะเดี๋ยวจัดเฮอแน่นอนนะพอตอนนี้เข้ากับบรรยากาศขนาดนอนนําโทมาเดี๋ยวนี้ก็ระมัดระวังกันตวยหันว่านําตังอันปะซางก็ขึ้นเนาะใครที่อยู่ตั้งหันก็ระมัดระวังกันตวยนะครับผมแต่ถ้ามีสถานการณ์ยังเอิ่นกันมากก็ได้เนอะจะได้บอกเฮออันพี่น้องตีนํามันผ่านหันน่ะจะได้เตรียมตัวป้องกันกันนะครับผมแต่ได้แล้วก็รอฟังประกาศจากทางจังหวัดกันนะครับผมในนอทามีในเรื่องของเซลล์บอสแคทนะครับผมเตือนเข้าไปในโทรศัพท์เนาะเซลล์บอสแคทคืออะไรยังนะที่มันดังตี๊ดยาวๆน่ะแล้วก็ส่งข้อความไปที่โทรศัพท์ดังนั้นแล้วเวลาโทรศัพท์ของเฮามันดังขึ้นจะอี้นะครับผมอยากจะเหอเปิดขึ้นมาอ่านกันเน้อนะอ่านถึงมันทีมันโทนว่าพื้นที่ไหนที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วเปิ้นจะเหอดําเนินการอะไรยังพองซัมเตอร์ก็บอกว่าเป็นข้อมูลได้ซัมเตอร์เปิ้นก็จะบอกว่าเหอเก็บโอ้เนอร์น้ำจะมาแล้วดังนั้นแล้วนะครับผมอยากจะหือพอกันดีๆสำหรับเซลล์บอร์สแคทนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามีการแจ้งเตือนแบบอันแต่ๆนะครับผมสำคุณบอกว่าโทรศัพท์อีเมลมันดังมันใจแบบดิจิทัลอีนะดังนั้นแล้วฟังวิทยุก็ได้เนอร์ถ้าสมมติว่ามีเหตุขึ้นมานะครับผมบอกว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำโถมน้ำหลากดินโคลนถล่มต่างๆนะเราก็จะมาประกาศถึงฟังตัวละกันนะครับติดตามสวทลปูนใดนะครับผม95เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้จะได้แล้วก็อยากจะหือติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนำฟงนำฝุ้นฝุ้นตกต่างๆเนอะน้ำท่วมนะปึงกับสถานการณ์ขนาดยอมจำนนฟ้าดินนอนแล้วก็ค่าน้ำนมนะแต่กี้พยายามฟังว่าค่าน้ำนมเป็นของใครชาญเย็นแค่นะครับผม3บทเพลงนี้จัดถือในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมแถมเพลงหนึ่งติดข้างกันไว้นะนอนฟังเสียงฝนจากไอ้บ่าวสีโบบานเนาะนอนฟังเสียงฝนกันโทนหนาโทนทุกทีเลยแน่นอนนะตอนนี้น่าจะตกโทเหมือนกันเนาะจะได้เราเอิ่นกันได้นะครับแน่ใจเหมือนกันว่าหลายตีตกหรือเปล่าแต่สวทมีเหี่ยวข่าวข้างนอกนะบันทักมาบอกแล้วว่าโอ้ตกหนักแต่หนักว่าต้องบอกจะอี้ว่าวันที่เฮาเตียวของห้องส่งมาเนาะเฮาจําหันยังเลยนะตั้งนอกก่มหันเสียงก่มได้ยินดีนะวันนั้นนะเฮาจัดมองละปูนี่แหละมาเฮาบอกว่าโอ้แดดออกแบบเตียวออกห้องส่งไปฝนตกบ้างบ้างพอเป็นดีอายอันท่านผู้ฟังแล้วว่าโอ้อู่พิษก็หายนะแต่แนวนอนเลยตอนนี้เหี่ยวข่าวเฮากระซิบมาแล้วว่าตอนนี้ฝนตกหนักเนอะใครผ่านมาตอนนี้ก็ขับรถขับราคือมันระมัดระวังกันตวยใครที่กําลังจะเอารถเครื่องออกจากบ้านมาพอฝุ่นกันตัวเนอร์นะครับผมฝุ่นตกหนักในเมืองเฮานะครับผมแฮมหนึ่งข่าวๆแล้วกันที่จังหวัดลำพูนของเฮานะครับผมใครเคยได้ยินพองในเรื่องของการศึกษา Zero Drop Out Plus นำเดี๋ยวมี Plus นะครับตอนนี้เปิดนะครับเพลินเดินหน้า Thailand Zero Drop Out Plus สร้างโอกาสทางการศึกษาเหือละอ่อนน้อยนะเหมือนการตีบอกว่าเราอ่อนน้อยบางคนน่ะลุดออกไปจากอันระบบการศึกษาเนาะบัดนี้ปกติจะป้าปิกมาเห็นกันน่ะเป็นจุดมุ่งหมายเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆจากการดำเนินงานมาถึง8ปีเนี่ย8จัง8อำเภอเนาะในการที่เอามาอู่กันในการประชุมตัวนี้นะครับตลอดจนเป็นการร่วมกันนะวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคแล้วก็ปัจจัยของความสำเร็จต่างๆเพื่อกำหนดแนวทางในการที่จะทำในระดับพื้นที่นะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความต่อเนื่องนะครับผมพร้อมส่งเสริมในเรื่องของการทำงานแบบมาศูนย์กันน่ะมาปะกันก่อนมาอู่มาจุมกันเพื่อความบูรณาการอีเนาะตั้งแต่อำเภอจังหวัดนะครับผมแล้วก็ในระดับตำบลตวยนะทั้งนี้แล้วจังหวัดลำพูนของเฮาเนี่ยได้รับคัดเลือกนะได้คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการขับเคลื่อนน่ะ Thailand Zero Drop Out Plus เนี่ยปี2569แบ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบระดับยอดเยี่ยมนะ5แห่งด้วยกันแล้วก็ระดับดีเลิศนะครับผม8แห่งด้วยกันเพื่อเป็นต้นแบบในการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ขยายผลในการดำเนินการเนาะจังหวัดลำพูนเฮาก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษานะของเราอ่อนน้อยเยาวชนเด็กต่างๆนะนอกระบบการศึกษาตัวนะครับผมโดยมุ่งเหอเราอ่อนน้อยเนี่ยกูคนเราได้รับการมีโอกาสในเรื่องของการเข้ามาศึกษาเนาะการเรียนรู้การพัฒนาตัวเก่าแล้วก็เหมาะสมตามเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนนะครับผมต้องบอกว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับบางคนก็มีปัญหาเหมือนกันนะปัญหาเราอ่อนน้อยลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนาะดังนั้นแล้วมันเป็นความร่วมมือตีทางจังหวัดจะดำเนินการรวมกันแต่อื่นได้แล้วนะครับผมบ้านเฮาเนี่ย ครอบครัวนะครอบครัวชุมชนอันนี้เป็นประการแรกเนาะในการที่จะทำเหือโครงการต่างๆสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของยาเสพติดต่างๆนะครับดังนั้นแล้ววิงวอนละกันเนาะวิงวอนนะครับผมการตีเฮาฮันอย่างที่มันเหมาะสมบ่ควรหรือต้องปรับปรุงนะแจ้งเข้ามาเลยตามหน่วยงานที่เกี่ยวของเปิ้นจะเข้าไปช่วยดำเนินการคนละไม้ละมือมาสำเร็จแน่นอนนะครับผมมาเพลงสุดท้ายลารายการละกันนอนฟังเสียงฝุ่นนะครับผมหลายๆคนก็นอนแล้วก็ฟังเสียงฝุ่นแต่นะครับบ่บ่ตกแต่ตกวันนะเฮานอนฟังเสียงฝุ่นไปพร้อมๆกันแล้วมาปะกันพวกนี้เนอะพวกนี้อยู่กันน้องอั้นแล้วก็ประกันสังคมใครที่เป็นลูกค้าประกันสังคมพวกรอฟังกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรวจช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการได้ง่ายนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จในเวลา 19:00 น.ของวันนี้
8: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้ามีวาระสำคัญได้แก่ยติความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วาสนาตระเกตรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคร้ออำเภอพักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่น
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
16: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
15: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอด สุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
16: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
15: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
14: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเมื่อเวลา 13:13 ที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมหารือต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
11: นายเอกนิติพิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากอยากให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนว่าจะรับไปพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วและขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการคือปัญหาวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านคนเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนรวมประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร16-17ที่เหลือกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นร้านค้ารายย่อยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่แจ้งข้อมูล Data Center ในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบ49แห่งพร้อมสั่งตรวจสอบทั้งหมด
12: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณี Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยนายพรพรหมวิสิทธิ์เศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยก่อนการประชุมว่าจากการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นพบ Data Center รวม49แห่งแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งและอยู่ภายในอาคาร43แห่ง ในจำนวนนี้เป็นของภาครัฐ10แห่งและภาคเอกชน33แห่งซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้น้ำและไฟฟ้าพร้อมเตรียมสรุปผลวันนี้พร้อมประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมประเมินผลกระทบส่วนการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ยังต้องรอคำนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในประมาณ1เดือนก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือปริมาณขยะที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมือง
13: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจบ่อฝังกบขยะศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางรองรับขยะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งของแต่ละศาลเจ้าซึ่งในขณะนี้ได้มีการไถปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับทั้งขยะอินทรีย์และเศษประทัดในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วปัจจุบันมีขยะสะสมในบ่อพักก่อนเข้าสู่เตาเผาขยะประมาณ 11,000 ตันจากขีดความสามารถเดิม 9,000 ตันขณะที่แต่ละวันมีขยะเข้าสู่ระบบประมาณ 1,100 ตันถึง 1,300 ตันจึงต้องเร่งหารือร่วมกับสมาคมอ้ามภูเก็ตเพื่อขอความร่วมมือศาลเจ้าทุกแห่งให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาระระบบกำจัดและเตรียมรับมือปริมาณขยะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักอย่างแน่นอนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
14: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
15: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นกระนัดภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบอตระนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบอจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

ภาคเอกชนชุมชนครอบครัวนะครับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนนะครับแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาการประชุมมุ่งเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จากการดำเนินงานภายในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดลำปูนตลอดจนร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคปัจจัยความสำเร็จเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงตำบลทางนี้จังหวัดลำปูนก็มีการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Off Plus นะครับประจำปี69ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบระดับยอดเยี่ยมจำนวน5แห่งและก็ระดับดีเลอร์จำนวน8แห่งนะครับเพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปูนให้ความสำคัญกับการดูแลละอ่อนและเยาวชนนอกระบบการศึกษามุ่งเน้นให้ละอ่อนและเยาวชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขชีวิตและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาบ่ฮือบัดซึ่งบ่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบ่ฮือละอ่อนและเยาวชนคนใดคนหนึ่งถูกทอดทิ้งไว้ต่างหลังนะครับจากเมืองลำปูนท่านผู้ฟังมาต่อกันที่ทางด้านของจังหวัดลำปางกันพ่องนะครับเนาะวันนี้ครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวความคิด Local Grow Engineนะครับของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าการรวมตัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเป็นมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันมองอนาคตของพื้นที่เพราะการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอาจบ่ใช่เป็นการขับเคลื่อนจากส่วนกลางเพียงลำพังแต่ต้องเดินจากความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยแนวความคิด Local Grow Engineนะครับจะช่วยเปลี่ยนศักยภาพอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและก็ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมนำองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยร่วมกันแก้โจทย์จริงในพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเพื่อเปลี่ยนนวัตกรรมเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับภาคเหนือนะครับมีต้นทุนที่ทรงคุณค่าทางด้านเกษตรกรรมอาหารการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมจึงจะเป็นต้องมองไปฮื้อไก่นะครับบอกว่าจะเป็นบอกว่าจะมีในเรื่องของทรัพยากรนะครับแต่ต้องนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่เพื่อเป็นโอกาสและก่อรายได้ของพี่น้องประชาชนทางนี้คาดการว่าจะดำเนินโครงการนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรองค์ความรู้นวัตกรรมขยายผลความสำเร็จไปสู่ภูมิภาคเสริมศักยภาพท้องถิ่นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปด้วยนะครับเนาะจากลำปางครับไปต่อกันที่แม่ฮ่องสอนท่านผู้ฟังเพิ่นมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวท่านผู้ฟังเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะครับเนาะพากันไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอนนะครับบ้านพระโคโลหมู่ที่10ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนางสาวมัลลิกาจีนาคำนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำภายใต้โครงการปล่อยพันสัตว์น้ำ100ล้านตัวในน้ำมีป่านะครับสร้างคุณค่าสู่ความมั่งคั่งต่างอาหารเนื่องในโอกาส100ปีกรมประมงนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชุมชนรวมทั้งสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีแหล่งอาหารโปรตีนที่เพียงพอสามารถนำทรัพยากรสัตว์น้ำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ก็ยัง

0: เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนทางนี้ครับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อทุกชุมชนนั้นสามารถเพิ่มปาทรัพยากรในท้องถิ่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคงอยู่คู่กับเมืองแม่ฮ่องสอนต่อไปนะครับปิดท้ายในช่วงนี้นาปาไปแอวกันตี้เมืองแม่เสรียงกันพ้องครับท่านผู้ฟังที่แม่เสรียงนั้นเพิ่นมีการเปิดตัวน้ำตกสวรรค์น้อยนะครับเนาะน้ำตกสวรรค์น้อยเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านแม่สวรรค์น้อยหมู่ที่3ตำบลแม่ฮออำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับตั้งอยู่บักไก่บักไก่เนาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108กำลังได้รับการผลักดันเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวหลังจากที่นายวรศักดิ์พานทองครับนายอำเภอแม่เสรียงพร้อมด้วยนางมารีเฉยชุ่มพัฒนาการอำเภอแม่เสรียงลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของแหล่งพื้นที่นะครับโดยมองเห็นว่าความเป็นไปได้ในการพัฒนาและกับเชื่อมโยงน้ำตกแห่งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลแม่เหาะนะครับทางนี้การผลักดันแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สวรรค์น้อยจะมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลครับโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนการบริหารจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการดูแลความสะอาดตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามความคืบหน้าและการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือว่า DHOF นะครับซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่18กันยายนที่จะถึงนี้บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮอกบ้านแม่ฮอกหมู่ที่4ของอำเภอแม่เสรียงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะได้ร่วมกันนะท่านผู้ฟังในการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับเนาะอันนี้ก็ความสวยงามของน้ำตกท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าไปช่วงเวลานี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันไว้ตัวนะครับเนาะเอาละครับช่วงเวลานี้ท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกับกลุ่มที่2ของล้านนาตะวันออกกันพ้องครับ
1: มัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการโอ้ข่าวเจ้าเหนือปากับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวันกดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและปลาแอวเมืองเหนือ
2: เวลาดี 4-5 โมงแรงผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีวิทยุสวทเชียงใหม่เชียงไฮ้พะเยาแป้น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝางและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ
1: พร้อมรับชมทาง Facebook แฟนเพจของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่า

0: เหนือช่วงข้าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการโอ้ข่าวเจ้าเหนือกันอยู่เนาะในช่วงเวลานี้กับทีมงานของสวทฝางนะครับแล้วก็วิทยุกระจายเสียงในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่เนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้เนาะท่านผู้ฟังขอบคุณนะแล้วก็ทักทายกันผ่านทางเพจของสวทฝางตัวนะครับสวทฝางเคลื่อนความหูกู้ความสุขน้องต้นน้ำนะครับปรมินิรโสคุณณภัทรนินนาฏนะครับคุณละไมนะคุณเพนนะครับที่ติดตามกันอยู่ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเนอะตีกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับมาต่อกันที่เรื่องราวจากจังหวัดเชียงรายกันพ้องครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดนะครับจนนำไปสู่การส่งตัวผู้ต้องหา9รายนะครับเมื่อกับทางการไทยของเฮาตวยนะครับที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยนายชูชีพพงไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะครับรับมอบตัวผู้ต้องหาหลบหนีจากหมายจับจากพลจัตวาตัดละวินมองเลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาเพื่อเฮื้อทางการไทยไปดำเนินคดีตามกฎหมายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทางพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางเยือนเมียนมานะครับเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดโดยได้ยกระดับความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการส่งเสริมความร่วมมือในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีพันการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติซึ่งเป็นผลทำให้ต่อมาครับในช่วงของวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังทางด้านของพลเอกอาวุโสมินออนไลน์นะครับประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อก็ได้เดินทางเยือนประเทศไทยและได้เข้าหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีไทยของเฮานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลโดยหันพ้องต้องกันในการที่จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์ปัญหายาเสพติดนะครับและก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงสารตั้งต้นจากนโยบายดังกล่าวครับนำมาสู่กระบวนการต่อในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในทุกมิติจึงสามารถสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลนะครับนอติหลบหนีหมายจับนะครับไปอยู่ในเมียนมาได้9คนด้วยกันท่านผู้ฟังโดยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจำนวน7คนในจำนวนนี้มี3คนนะครับเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญตามประกาศจับของสำนักงานปปส.จำนวน3คนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆจำนวน2คนซึ่งการส่งมอบตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานการปฏิบัติงานร่วมกันจนนำไปสู่การติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับได้อย่างมีประสิทธิภาพเลขาธิการปปส.บอกนะครับว่าต้องขอบคุณทางการเมียนมาและก็หน่วยงานภาคีที่ให้ความร่วมมือในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทางนี้ทางสำนักงานปปส.จะเดินหน้าบูรณาการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างเต็มที่โดยพี่น้องประชาชนนะครับสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสายด่วน1386นะครับที่ปึ้งทุกปัญหายาเสพติดได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ยังคงต้องช่วยกันเนาะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมาต่อกันที่พะเยากันพ้องครับท่านผู้ฟังที่ห้องจังหวัดพะเยาครับเพิ่นมีการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เร่งประชุมคณะอนุกรรมการการกรองโครงการประจำปีงบประมาณ2571กันนะครับพาไปที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพะเยาครับนางสาวออนอาภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรม กรรมการกันกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพื่อพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่หน่วยงานต่างๆเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2571สำหรับการพิจารณาในครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ถึง4ประเด็นสำคัญได้แก่ด้านเกษตรและอาหารนวัตกรรมสีเขียวมูลค่าสูงด้านกว้านนะครับวัฒนธรรมท่องเที่ยวและก็ประสบการณ์สร้างสรรค์ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยและก็ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและก็เมืองที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้จังหวัดพะเยาก็จะมีการนำผลการกันกรองดังกล่าวครับไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสามารถแก้ไขปัญหาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวพะเยาไปอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไปนะครับเนาะจากพะเยาครับท่านผู้ฟังเข้าสู่ที่เมืองแพร่กันพ่องนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดสามารถยึดยาบ้าได้กว่า10ล้านเม็ดครับท่านผู้ฟังที่บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประเสริฐทิพัฒน์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยไร่นะครับสามารถสกัดจับรถบรรทุกลักลอบขนยาบ้าได้จำนวน10ล้านเม็ดโดยอำพรางซุกซ่อนมาครับเข่งจักสารไม้ไผ่นะครับเรื่องนี้ต้องสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่จากสภ.ห้วยไร่นะปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจเอ็กซเรย์พารถบรรทุก6ล้อสีเหลืองทะเบียน707902ราชบุรีนะครับมีนายเอนามสมมุติอายุ38ปีคนนครราชสีมานะครับเป็นคนขับขี่รถนะบรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มกันนะมีลักษณะที่ต้องสงสัยจึงห้องตรวจและก็นำรถเนี่ยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์จากผลจากการเอ็กซเรย์ครับเจ้าหน้าที่ปะวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในสินค้าจึงเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดปะกระสอบสีฟ้าซุกซ่อนภายในรถจำนวน40กระสอบตรวจสอบเป็นยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดนะครับมีการอำพรางปะปนมากับสินค้าเนาะเพื่อลบเลี่ยงการจับกุมจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ขับขี่เพื่อการว่าได้รับการว่าจ้างขนสินค้าเนาะผ่านกลุ่มไลน์ของผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยรับสินค้าในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อนำไปส่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับค่าจ้าง 8,000 บาทครับท่านผู้ฟังแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บ่เจื้อนะครับเนาะก็จะได้นำไปขยายผลกันต่อด้านทางพลตำรวจตรีพงเดชนะครับเพิ่นบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นผลมาจากการข่าวและก็การเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นกระบวนการลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือเข้าสู่ภาคกลางโดยเฉพาะการใช้ด่านตรวจเอ็กซเรย์ในการตรวจสอบรถต้องสงสัยซึ่งสามารถตรวจปะยาเสพติดที่ถูกอำพรางมากับสินค้าได้ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเร่งพร้อมกับเร่งขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้สั่งการผู้สนับสนุนและก็เครือข่ายปลายทางเพื่อสาวให้ถึงขบวนการค้ายาเสพติดที่อยู่เบื้องหลังในการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่นี้ฮือได้ท่านผู้ฟังนะอันนี้ถ้าหากว่ามันลุดลอดออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นความเสียหายมหาศาลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเฮานะครับเนาะปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปกันที่เมืองน่านท่านผู้ฟังทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับนางสาวณัฐยาทวีวงศ์พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอภูเพียงนะครับเพื่อติดตามการดำเนินงานการช่วยเหลือและก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลม่วงตื้ดและก็ตำบลนาปังพร้อมพบปะผู้จ๋ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนข้อคิดเห็นและก็ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ตำบลม่วงตื้ดนะครับมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะได้ร่วมกันให้ข้อมูลและก็ยืนยันความเสียหายขณะเดียวกันครับจังหวัดก็ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยมาตรฐานเดียวกันเนาะเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเป็นธรรมโดยหากพี่น้องประชาชนปะว่ารายชื่อตกหล่นหรือข้อมูลบ่ถูกต้องสามารถแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไปส่วนพื้นที่ตำบลนาปังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2หมู่บ้านได้แก่บ้านน้ำลัดและก็บ้านซบแก่น ดยขณะนี้มีการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์จำนวน 9,000 บาทเพื่อกับครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์แล้วจำนวน314ครัวเรือนและก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับยังบับปะกรณีรายชื่อตกหล่นขณะที่การช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อสามารถนำข้อมูลไปประสานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันตัวท่านผู้ฟังนี่คือทั้งหมดในช่วงเวลาของรายการของเฮานะครับในช่วงเวลานี้กับช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4 โมงครึ่งเป็นต้น4 โมงถึง 4 โมงครึ่งนะครับนอตตี้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดของสปท.3ของเฮานะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกหัวใจแล้วก็ทุกความห่วงใยที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางเพจสวท.ฟังคลื่นความหูกู้ความสุขกันตัวนะครับเนาะช่วงหน้าอู้จากันนะครับเนาะกับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับวันนี้ทีมงานของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือกับทีมงานสวท.ฟังลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแลงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวท.ฝาง FM 89.25 MHz สวท.เชียงไฮ FM 95.75 MHz สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวท.แม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวท.เพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับผมวิชัยศักดิ์สมเกตลินทางสวทอุบลราชธานีนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนะครับว่าสวทอุบลราชธานีนะครับจัดทำรายงานนะครับเป็นสารคดีในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า11ครั้งนะครับแน่นอนนะครับว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่ยังคงตราตรึงใจในหัวจิตหัวใจนะครับของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้นะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เราจะพาทุกท่านย้อนรอยกลับไปมองอดีตผ่านภาพถ่ายและความทรงจำย้อนกลับไปในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511ซึ่งเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีหากเราหลับตานึกภาพบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีในยุคนั้นบ้านเมืองกำลังคึกคักและอยู่ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลกเนื่องจากมีกองทหารของอเมริกันมาประจำการอยู่เพื่อทำภารกิจในช่วงสงครามเวียดนามแต่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นมีเหตุการณ์อันเป็นมหามงคลยิ่งเกิดขึ้นนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวันนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงตรงเครื่องบินพระที่นั่งได้แตะรันเวย์ณสนามบินอุบลราชธานีมีข้าราชการและประชาชนมารอรับเสด็จหนึ่งในนั้นคือนายสุทธวิทย์สุพรรณข้าราชการครูหนุ่มวัย28ปีจากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีท่านเล่าให้ฟังถึงความทรงจำอันล้ำค่าว่าได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้ารับเสด็จภายในอาคารสนามบินพร้อมกับอาจารย์อีก2ท่านเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาถึงทรงจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาจากนั้นพระองค์ได้หันพระพักตร์มาหาครูหนุ่มแล้วตรัสถามด้วยความสนพระทัยว่าทำงานที่ไหนทำหน้าที่อะไรนายจุทวิทย์ได้กราบบังคมทูลว่าตนเองทำหน้าที่เป็นครูสอนเยาวชนในชนบทตามหมู่บ้านชายแดนสอนเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมและที่สำคัญคือสอนไม่ให้เยาวชนหลงผิดไปกับลัทธิก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อได้ทรงฟังเช่นนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชดำรัสที่ยังคงเป็นสัจธรรมจวบจนปัจจุบันว่าเยาวชนเป็นกำลังของชาติในอนาคตจงฝึกสอนให้เยาวชนมีความรู้และช่วยตัวเองได้หลังจากพระราชทานพระราชดำรัสแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังรถยนต์พระที่นั่งและมุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้คือการไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตณพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามสำหรับวัดศรีอุบลรัตนารามแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2398มีอายุมากกว่า100ปีเดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสีทองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีบนถนนอุปราชวัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระแก้วบุษราคำสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นสวนของท่านอุปหาโทต้นตระกูลณอุบลมีศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ25ไร่เมื่อการเวลาผ่านไปอุโบสถหลังเดิมก็เก่าแก่และทรุดโทรมจนหมดสภาพที่จะซ่อมแซมได้คณะสงฆ์และชาวเมืองอุบลราชธานีจึงปรึกษาหารือกันว่าควรจะรื้อและสร้างขึ้นใหม่โดยได้เริ่มสะสมทุนทรัพย์มาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชอบชัยประภาแต่ทุนก็ยังไม่พอจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงพ.ศ. 2508ในยุคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำจัดภาติสุวรรณมีสตรีท่านหนึ่งผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาคือนางตุ่นโกศลวิทย์ได้ปวารณาตัวเป็นเจ้าภาพหลัก ในการสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้โดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัวเป็นจำนวนเงินสูงถึง 2,36,000 บาทจากทุนก่อสร้างทั้งหมด 2,836,000 บาทภายหลังสตรีท่านนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติจุลจอมเกล้าวิเศษเป็นท่านหญิงตุลโกศลวิทย์ถือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากโดยได้บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านศาสนาการศึกษาและการสาธารณสุขก่อนที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรจะมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ.2508เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าพระอุโบสถในครานั้นจึงได้ทูลเกล้าถวายพระอุโบสถหลังนี้ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดสีทองเป็นวัดศรีอุบลรัตนารามตามพระนามขององค์อุปถัมภ์เป็นวันที่ทุกคนรอคอยวันที่29มีนาคมพ.ศ.2511บริเวณวัดศรีอุบลรัตนารามคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนางอารีวีรกุลหญิงชาวอุบลที่ขณะนั้นอายุ34ปีเล่าถึงความตื่นเต้นในวันนั้นว่าเมื่อทราบข่าวการเสด็จเธอดีใจจนนอนแทบไม่หลับต้องตื่นแต่เช้าตรู่พาลูกสาวทั้ง3คนไปจับจองที่นั่งให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะได้ชื่นชมพระบารมีนางอารีเล่าด้วยน้ำเสียงกลับลืมว่าการที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในครั้งนั้นนับเป็นบุญวาสนาอันสูงสุดในชีวิตที่ทำให้เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีมาตลอดชีวิตภาพถ่ายเก่าๆในวันนั้นไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนสะท้อนถึงคำสอนอันทรงคุณค่าที่ทรงฝากไว้ให้ครูนำไปสร้างเยาวชนและสะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวอุบลราชธานีที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามที่งดงามตราบจนทุกวันนี
1: ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจบไปแล้วนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องตอนนี้ยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาอย่างที่บอกนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีนี้ครับเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึง11ครั้งโดยวันนี้นะครับอยากจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานนะครับกับสารคดีตอนตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ดมาหลังจากครับถัดมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชินีนาถเสด็จครั้งแรก16 17 18 19พฤศจิกายน2498แล้วยังเสด็จอีกหลายครั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีมีครั้งหนึ่งในช่วงปี2505ถึง2519ซึ่งตัวผมเองนี่ก็มีโอกาสเป็นบุญมากปี2519นั้นมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดเพราะว่าชาวอุบลราชธานีมีความตื่นเต้นมากว่าหลังจากที่ท่านเสด็จปี2498แล้วนะครับบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีนี่มีความปลื้มปิติยินดีว่าช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็พร้อมน้อมนำหลักการทำงานต่างๆแล้วก็เตรียมตัวเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันที่16มกราคม2519ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จหาพระดำเนินเพื่อประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองซึ่งผมเองก็มีส่วนร่วมในการสังเกตการและบันทึกภาพในครั้งนั้นด้วยขอเล่าบรรยากาศให้ทราบว่าเส้นทางที่ท่านเสด็จจากกองบิน21สนามบินนะครับมาที่ทุ่งศรีเมืองเพราะตอนนั้นเราจัดพระพาจัดที่ให้ราษฎรได้เฝ้าคือมีทั้งเต็นท์ทั้งปูเสื่อแล้วก็ทำถนนเส้นกลางผ่ากลางทุ่งศรีเมืองมาเลยคือจากศาลจังหวัดเส้นศาลจังหวัดตรงเข้ามาที่ศาลหลักเมืองนั่นคือเส้นทางที่เสด็จพระดำเนินนะครับโดยรถยนต์พระที่นั่งก็เห็นรถเข้ามาชัดเจนชาวอุบลราชธานีรู้สึกปลาปลื้มอย่างยิ่งเมื่อท่านเสด็จครั้งหลายครั้งก็บางครั้งก็ไม่ได้เฝ้าครั้งที่2 3 4อาจจะไม่ได้เฝ้าเพราะท่านเสด็จอย่างเป็นทางการเพื่อเยี่ยมทหารนะครับที่กองบินนะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่6ที่7แล้วล่ะที่เสด็จที่ศาลหลักเมืองนี่ปี2519นี่ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งก็ถือโอกาสเล่าตรงนี้ว่าความปลื้มปิติยินดีในนามชาวอุบลราชธานีนั้นไม่แตกต่างกันทั้งลูกเสือชาวบ้านทั้งข้าราชการทั้งนักเรียนนักศึกษามาเฝ้ารับเสด็จเต็มทุ่งศรีเมืองครับแล้วก็บริเวณรอบข้างที่ศาลหลักเมืองที่ทรงประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นภาพบรรยากาศวันนั้นว่าชาวบุญราชธานีรู้สึกปลาปลื้มยินดีและก็ได้ถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้ครับครับบรรยากาศอีกอันหนึ่งก็ขอนำเรียนว่าการเสด็จเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีนั้นครั้งสำคัญนะครับถือว่าเป็นครั้งล่าสุดอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อยากนำเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมรายการนี้อยู่ว่าในปี2536นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระดำเนินทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชาสุภัทโธที่วัดหนองประพงษ์ซึ่งตรงกับวันที่16มกราคม2536ครั้งนั้นผมยังจำได้เพราะว่าทางคณะกรรมการวัดและจังหวัดได้มอบหมายให้ผมเป็นช่างภาพซึ่งเป็นช่างภาพบันทึกภาพที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ขอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในวันนั้นประชาชนพระสงฆ์นิกรมารอเฝ้ารับเสด็จที่วัดหนองประพงษ์นับหมื่นถือว่าเกือบนับแสนก็ได้นะครับเพราะว่าผู้คนนี่มากมายเหลือเกินนะครับท่านเสด็จมาก็ประทับที่พระพาแล้วก็มีการตรัสกับผู้ว่าการจังหวัดสมัยนั้นคือร้อยตรีไมตรีเนยกูลท่านตรัสถามถึงว่าอุบลราชธานีมีบุ๋งมีทามมีน้ำเยอะนะผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ได้ทูลรายงานว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองที่ใกล้น้ำก็มีประสบภัยน้ำท่วมบ้างก็ผู้ว่าการจังหวัดก็ทบทวนรายงานนี้ให้ฟังจากนั้นผมได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพแล้วก็เห็นบรรยากาศว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จครั้งนั้นอย่างใกล้ชิดและท่านก็เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีอย่างยิ่งทุกอย่างก็มีพระดำรัสกับผู้ว่าการจังหวัดซึ่งรับสั่งไว้แล้วอยู่ในเหตุการณ์ตามรอยเสด็จครับในโอกาสนี้ขอนำเรียนในข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวอุบลราชธานีไม่ลืมโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพหลากหลายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปรากฏเหตุการณ์สำคัญครั้งสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องด้วยทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จส่วนพระองค์นะครับส่วนพระองค์นะครับหลังจากที่เคยเสด็จตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง12ครั้งแล้วแล้วก็ถัดมาเมื่อปี2538-39นี่ช่วงนี้ท่านเสด็จเป็นงานส่วนพระองค์เพื่อที่จะเยี่ยมราษฎรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องที่ทำมาอาชีพต่างๆ ท่านเสด็จในพื้นที่ห่างไกลชายแดนทั้งอำเภอบุญทริกอำเภอศรีนนทรอำเภอโขงเจียมอำเภอเคืองในและก็อำเภอชำราบขอนำเรียนว่าเหตุการณ์สำคัญที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือท่านได้ให้โอกาสพี่น้องที่ประกอบวิชาชีพเรื่องทอผ้านะครับชาวทอผ้าหรือประกอบทอผ้าไหมทอผ้าพื้นเมืองได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบุญทริกจึงกำเนิดเกิดสำนักศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับที่บ้านสมพรรัตน์อำเภอบุญทริกและเกิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเคียมและก็มีศูนย์ศิลปาชีพที่บ้านยางน้อยนะครับทั้ง2 3ศูนย์นี้เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้กับสตรีชาวบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากนำเรียนว่าชาวบ้านที่ได้รวมกลุ่มกันทอผ้าไหมนะครับหรือประกอบอาชีพในท้องถิ่นนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงทรงเมตตาและรับสั่งทรงรับชาวบ้านที่เป็นช่างทอหรือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในการทอผ้าทอผ้าไหมทอฝ้ายในไว้ในความอนุเคราะห์ทำให้ชาวบ้านหรือชาวบรัชนีมีวิชาชีพมาตราบเท่าทุกวันนี้ปรากฏตามหลักฐานที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่บ้านสมพรรัตน์อำเภอบุญทริกและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเจียมและล่าสุดก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่อำเภอสว่างวีระวงศ์หรือหมู่บ้านนักรบไทยซึ่งตรงนั้นผมก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับแล้วก็รับงานอย่างใกล้ชิดทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลาปลื้มแล้วก็ยังน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับในช่วงที่3นี้นะครับจะอยู่ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานนะครับโดยนะครับช่วงนี้จากความประทับใจนะครับของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรอยพระบาทในอดีตนะครับได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่เข้ามาพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนะครับและวันนี้นะครับเรานะครับจะขอพาทุกท่านไปติดตามนะครับความสำเร็จในการสืบสานงานตามพระราชดำริเหล่านี้นะครับในสารคดีช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: แต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับปกเกล้าปกกระหม่อมในนามชาวพุทธธานีเป็นบุคคลหนึ่งที่รับราชการนะครับมาตลอดชีวิตและเกษียรการแล้วก็ยังน้อมนำพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์นะครับรุ่นเก่าของพระองค์ได้เสด็จพุทธธานีและได้พระทานไว้ตามจุดต่างๆซึ่งผมเองนั้นเป็นข้าราชการและมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดได้รับฟังต่างๆที่ทางราชการประกาศรวมทั้งน้อมนำพระราชดำริมาใช้มาปฏิบัติตนในหน่วยงานตัวเองสร้างคุณค่าให้หน่วยงานได้มีคุณภาพและนำเรื่องราวต่างๆที่เราได้เห็นได้พบนำมาปฏิบัติทุกวันนี้รวมทั้งการสร้างครอบครัวและการสร้างอาชีพและก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและในหน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดก็คือการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นทำให้เรารู้จักการวางตนนะครับการคลองตนของคนงานที่ดีที่สำคัญก็คือเรารู้จักประหยัดนะครับหลายคนว่าหลักทฤษฎีใหม่ใช่ไหมมีทุกหลักครับที่นำมาใช้แต่ว่าทำให้เราอยู่อย่างพอเพียงนะครับไม่ว่าเรื่องการเงินการคลังการคลองชีวิตการคลองตนของคนของงานและก็การขยายผลต่อเพื่อนร่วมอาชีพราชการและชุมชนด้วยจึงเกิดความประทับใจไม่รู้ลืมว่าสิ่งที่เราได้สืบสานตามปณิธานนั้นชาวรัฐานีและผมเองนั้นยึดถือเสมอว่าใต้ร่มพระบารมีนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเราน้อมนำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมทุกครั้งและก็จะจำตลอดไปสำคัญที่สุดนะวันนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับราชการเราได้สนองงานและเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี เป็นระบบพลเมืองที่ดีแล้วก็เป็นบุคคลหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวที่ดีเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งเนื่องจากว่าเราได้น้อมนำพระราชดำริพระราชดำรัสต่างๆมาใช้ในชีวิตปัจจุบันนั่นเองครับเรื่องราวชีวิตของเรายังไม่จบแค่นี้ครับการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับการที่เราได้น้อมนำพระราชดำริพระราชดำรัสมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมและปฏิบัติมาเท่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปอย่างที่ผมทำก็เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบนหรือการสืบสานตำนานเมืองบนรวมทั้งในการเราทำเรื่องตามรอยเสด็จนะครับตามรอยเสด็จก็คือโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้พระทานหลากหลายมากมีพระราชวินีต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้พึ่งตนพาตนเองได้ในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนในเรื่องมรดกการรักษามรดกของท้องถิ่นการรักษามรดกของชาตินั้นก็จะยังคงดำเนินการสืบสานโดยเฉพาะการเผยแพร่พระเกียรติคุณผ่านภาพเก่าแล้วเรื่องผ่านโครงการต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งที่ล้นเกล้าทรงสองพระองค์ได้เสด็จจังหวัดปทุมธานีและได้พระราชทานสิ่งที่ดีงามต่อชาวปทุมธานีไม่ว่าเรื่องเกษตรนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อชาวปทุมธานีผมเองในฐานะที่ผู้ขับเคลื่อนนั้นก็นำเรียนว่าจะเป็นแกนนำหรือจะฝากไว้ให้กับลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์และก็รวมทั้งผู้ที่เยาวชนสนใจว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามและสามารถจับต้องได้ทุกวันนี้หลักฐานเรามีครบนะครับเรื่องโปร่งใสเราทำอะไรก็ด้วยความมั่นหมกมั่นใจเพื่อเทิดทูนไว้ด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนะครับลำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงโดยนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปีพุทธศักราช2548ปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านหมอลำทั้งในฐานะนักร้องนะครับนักแต่งกลอนและผู้ประดิษฐ์ทำนองหมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกช่องทางนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัววัยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ตำรวจควบคุมตัววัยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92ล้านบาท
6: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิศโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
7: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
8: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบกองปราดแห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าทหารการข่าวและเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าแก่ข้าราชการทหารรุ่นหลังได้เจริญรอยตามต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวัน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
6: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
7: ข่าวดีที่95
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ตื่นได้ตอนเย็นเน
6: า
8: ะ
6: ข่าวดีที่95
9: อ๋อที่พ่อข่าวฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทชปูนนะเปิดประจำเนอะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
6: ข่าวเด่น
11: ข่าวดัง
6: เพลงลูกทุ่งม่วน
10: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าฝนตกดีตกงามนะเจ้าคุณผู้ฟังอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าว่าระยะนี้ปริมาณฝนจะอยู่ที่ร้อยละ65-80ของพื้นที่เนาะบางวันเนี่ยฝนก็จะตกหนักนะเจ้าบางวันก็จะสีเบาๆหน่อยนะบางช่วงก็จะหึมหึมหึมมาเองนะเจ้าแต่เจ้านี่ก็มีสถานการณ์น้ำเนาะที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ของอำเภอลี้อำเภอต้งหัวจ้างต่างอำเภอป่าซางเอ็นนะเจ้าที่ว่าน้ำทามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะเจ้าซึ่งเกิดจากฝนที่ตกตั้งแต่ตะคืนนะเจ้าคุณผู้ฟังน้ำทาน้ำลี้เนาะต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่าปริมาณน้ำระดับน้ำเนี่ยมีความเพิ่มขึ้นคือฝนตกหนักขึ้นนะเจ้าก็เลยต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในระยะนี้นะเจ้าก็ช่วงนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะเจ้าติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการกันยังใกล้ชิดตัวนะเจ้าเพราะว่าฝนช่วงนี้มันจะมีตกเกือบทุกวันนะเจ้าตกเกือบทุกวันตกต่อเนื่องเกือบทุกๆวันจะเยอะแหมกรรมนึงเนี่ยแต่เจ้าดีเจออยเช็คข้อมูลกับท่านปภ.เนี่ยนะจ๊ะว่าประมาณวันที่19สาวเนี่ยโอ้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่น่าจะมีฝนก้อนใหญ่เป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่ของจังหวัดลำปูนตรงนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าจากการประเมินสถานการณ์ณวันนี้นะจ๊ะเรื่องของความกดอากาศที่อาจจะกดเฮ้อปริมาณฝนเนี่ยมันลงไปทางเหนือตอนล่างมากขึ้นปนละปูนเข้าไปพ่องแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่ฝนจะตกหนักแล้วก็จะทำเฮ้อปริมาณน้ำในลำน้ำใสต่างๆเนี่ยนะจ๊ะมันจะเพิ่มขึ้นบางจุดท่านปภ.นะจ๊ะท่านธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ต้องเรียนว่าบางจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ำติดทางน้ำไหลผ่านอย่างเงี้ยบางจุดก็อาจจะต้องมีน้ำล้นตลิ่งพ่องเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของน้ำรอการระบายนะเจ้าที่อาจจะเพิ่มจากระดับตลิ่งแต่ว่ามันก็จะลดลงเร็วเหมือนกันเนี่ยนะก็อันนี้เป็นการคาดการณ์นะจ๊ะในช่วงวันที่19สาวกันยาที่จะมีร่องมรสุมพาดผ่านเข้ามาที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าแต่ในระยะที่ตกวัน2วันนี้ถามจากท่านปภ.เหมือนกันนะเจ้าท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนท่านก็บอกว่าโอ้ยดีตกรอบนี้ดีนะถามว่าดียังไงเจ้าไอ้เนาะเติมน้ำเข้าไปในแม่น้ำนะเจ้าเติมน้ำเข้าไปในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นในสเต็ปถัดไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงนี้ตกเข้ามาเนี่ยท่านบอกโอ้ถือว่าเป็นผลดีกับละปูนเฮาน้ำอาจจะมากขึ้นแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้มีผลกระทบไปถึงพี่น้องประชาชนในหลายๆส่วนเตื้อในระยะช่วง 2-3 วันที่ฝนจะตกนี้อ่ะนะชาวแต่ก็ต้องเฝ้าระวังประมาทบ่ได้อ่ะนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสรุปสถานการณ์นะเจ้าฝนตกหนักขึ้นที่ละปูนเนาะฝนตกหนักขึ้นน้ำที่ตกจากฝนช่วง 2-3 วันนี้โอเคพอที่จะเติมเข้าไปในแหล่ง

น้ำเป็นฝนที่เติมน้ำเข้าไปในอ่างเก็บน้ำลำน้ำใสต่างๆชาวบ้านน่าจะมีปัญหากระทบในเรื่องของการล้นแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเจ้าขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยก็คือช่วงวันที่19ซาวพุ่นนาเจ้าที่ว่าอาจจะมีฝนตกเยอะเพราะร่องมรสุมที่พาดผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดละปูนซึ่งในระยะของวันที่19ซาวตังปุ้นเนี่ยต้องระวังว่าอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำนะเจ้าในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดทางน้ำก็พี่น้องประชาชนบางจุดอาจจะได้รับผลกระทบแต่จะเป็นในลักษณะที่ล้นรอการระบายเนี่ยนะนิดหนึ่งเนี่ยเนาะล้นรอการระบายนิดหนึ่งเนี่ยนะเจ้าก็เดี๋ยวรายงานทุกทราบเป็นระยะละกันนะเจ้าส่วนท่านใดที่เป็นห่วงสถานการณ์น้ำทานะเจ้าในพื้นที่ของอำเภอป่าซางก็ต้องเรียนว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือสังคมออนไลน์นะเจ้าว่าเนี่ยปริมาณน้ำหลังอากาศป่าซางเพิ่มสูงขึ้นเนอะจะมีปัญหาน้ำท่วมล้นผนังกั้นน้ำกออย่างกอเนี่ยนะเจ้าก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่สามารถระบายน้ำได้ดีและก่อนน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเดี๋ยวดีเจออยจะพักฟังเพลงให้คุณผู้ฟังสักครู่หนึ่งนะเจ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวขอต่อสายไปหาท่านในอำเภอป่าซางนะเจ้าท่านพัทรพลผัดดวงธรรมเนาะเดี๋ยวถามกับท่านนำกรรมว่าเป็นในพ้องสถานการณ์ที่ป่าซางในช่วงค่ำนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวก่อนละกันอย่าเพิ่งไปไหนนะเจ้าติดตามกันกับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำกันในช่วงค่ำนี้เจ้าแป๊บเดียว

0: เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้า FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้าอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะเจ้าว่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งเนาะจะต่อสายถึงท่านในอำเภอป่าซางนะเจ้าตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะเจ้าเขาจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอป่าซางโดยเฉพาะที่หลังการป่าซางว่าเป็นจะได้พ้องล่าสุดนะเจ้าท่านในอำเภอพัทรพลพัดดวงธรรมนะเจ้าในอำเภอป่าซางอยู่ในสายแล้วสวัสดีเจ้าท่านในอำเภอเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าเป็นได้พ้องเจ้าท่านในอำเภอหลายท่านก็กังวลใจน้ำตังกาดหลังการป่าซางเนาะน้ำทามันก็จะมันมีระดับเพิ่มสูงขึ้นกับเจ้าวันนี้เจ้า
1: ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนมีความห่วงใยนะครับกับสถานการณ์น้ำลำน้ำทานะครับซึ่งก็ประมาณตีห้าของเจ้าวันนี้นะครับที่แม่สะปวดนะครับที่อำเภอแม่ทาระดับน้ำจุดตรงนั้นนะครับก็อยู่ที่ระดับ 4.03 เมตรนะครับซึ่งก็ระดับวิกฤตก็อยู่ที่4เมตรก็ลดมานิดนึงนะครับเพราะหลังจากนั้นของอำเภอแม่ทาก็ลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งน้ำมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยก็จะมาถึงในส่วนของอำเภอแม่ทาเนี่ยนะอำเภอป่าซางเนี่ยก็ประมาณ5-6 ชั่วโมงนะครับซึ่งวันนี้ก็มาถึงอยู่ประมาณ10โมงกว่า11โมงนะครับผ
0: ม
1: ก็จุดวัดระดับน้ำที่หลังตลาดป่าซางจุด P87 นะครับก็จะมีระดับน้ำอยู่ที่เกือบ4เมตรด้วยกันนะครับตอนนั้นซึ่งทางอำเภอนะครับก็ประสานประตูระบายผู้ดูแลประตูระบายน้ำนะครับตั้งแต่ประตูระบายน้ำกิ้วมื่นนะครับแล้วก็ประตูซบทาต่างๆเนี่ยก็เปิดน้ำเปิดประตูระบายน้ำทุกบ้านนะครับขึ้นเต็มที่เลยนะครับน้ำเมื่อมวลน้ำมันมานะครับมันก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณ10โมงนะครับผมซึ่งตอนนั้นน้ำเริ่มขึ้นสูงมากเลยนะครับก็วัดได้ก็เกือบ4เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็พอตอนเตียงเนี่ยนะครับเขาก็ไปดูกรรมหนึ่งเกาะลงไป2เมตรปลายครับตอนนี้ก็ลงไปเรื่อยๆแล้วครับผม
0: ลงไปจัดเร็วนะจ๊ะ
1: แม่ครับผมครับลงไปเวมากเลยครับรอบนี้ครับเพราะว่าฝนมันก็เริ่มซาลงตัวครับมันก็ยุดแล้วก็ดูมันก็ขี้คายลงอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดครับเพราะว่าฝนในช่วงนี้ก็ถึงวันที่ประมาณ13กันยายนนะครับ
0: เจ้าก็คือสรุปแล้วปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปถึงจุดวิกฤตที่น่ากังวลใจนะเจ้าท่านนายอำเภอเจ้า
1: ใช่ครับผมครับเพราะจุดวิกฤตของP87 จริงๆประมาณ 4.75 นะครับแล้วก็เฮาก็ยังมีพนังไปแห่มเกือบเมตรนะครับผมครับ
0: ก็ยัง
1: รับได้เยอะอยู่ครับผมครับ
0: จ้าบ่มีบ่มีล้นจุดไหนออกมาเตื้อนะ
1: บ่มีเลยครับผมครับบ่มีครับผม
0: จ้า
1: บ่มีครับตอนนี้ก็ตั้งต้นแนวก็เริ่มเอาประตูปลายน้ำลงไปสักหน่อยครับเพราะว่าตั้งคิ้วมือมากองอย่างเงี้ยเปิดก็ต้องการแน่มันกันครับเพราะว่าเจ้าแน่เปิดทำแน่กันอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ๋อ
1: คร
0: ับก็ประสานงานกันตลอดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะเจ้า
1: แม่นครับเขาก็เช็คตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยตั้งอำเภอแม่ทาแม่ออนอย่างตัวเองนะครับก็เช็คตลอดครับผม
0: เจ้าแล้วก่อนนี้เห็นว่าตรงบริเวณหลังกาดป่าซางอันนั้นจะมีวัชพืชปกคลุมอยู่เมื่อก่อนเจ้าท่านในอำเภอเจ้าแต่ว่าก็มีการเข้าไปกำจัดวัชพืชอย่างบางส่วนพ้องแล้วเนาะเจ้าเนาะอันนี
1: ้โ
0: อเคเมื่อก่อนเจ้า
1: อ๋อครับผมครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านปีพงษ์ชูวงศ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็ท่านนายกเฮงนะครับทางท่านนายกอบจนะครับท่านก็ได้อนุเคราะห์นะครับลดแมคโครของอบจนะครับพร้อมคนละครับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับได้มาปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่หลังโรงเรียนใบบุญเนี่ยลำน้ำทานะครับซึ่งสองฝั่งครับของอำเภอเมืองบ้านปงชัยตำบลเมืองจี้นะครับทำตั้งแต่วันจันทร์ที่31สิงหาคมมาละนะครับก็มีการปรับเกียร์วัชพืชนะครับแล้วก็มูลดินทรายต่างๆนะครับที่มันดูสูงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ปรับเกียร์ให้มันระแนบเดิมโดยที่ไม่ได้เอาดินหินทรายอย่างออกอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทำให้มันเรียบไปนะครับแล้วก็ลดก็บดไปอย่างเงี้ยนะครับทำมาจนถึงหลังตลาดป่าซางครับเกือบจะซุดเพราะว่าเป้าเขาจะทำไม่ถึงที่แนววัดอินทขินนะครับก็ประมาณ2 กิโลป่ายครับผมแต่ทำมาได้ถึงประมาณวันอังคารนะครับแน่มันแนวนี้ครับผมตั้งแต่วันนี้แม่นครับก็เลยได้ยุดไปแต่ตอนนี้รถไมโครของบจ.3คันก็ยังสแตนบายอยู่ในพื้นที่อำเภอป่าซางนะครับบริเวณสะพานนะครับจุด พีแปดเจ็ดแล้วก็ประตูระบายน้ำซบทาเพื่อที่จะเอาเศษวัชพืชที่มันมาติดคอสะพานหรืออย่างเงี้ยออกเวลาที่มันมีเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับที่จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของทางน้ำไหลอย่างเงี้ยนะครับ
0: เจ้าแล้วน้ำที่ว่ามาหานี้มีเศษวัชพงวัชพืชอย่างพงหรืออย่างเจ้าท่านแหนมเผอเจ้ายังมาถึงขั้นติดเน
1: า
0: ะ
1: มีบาเยอร์ครับผมครับซึ่งมันก็ไหลไปตามน้ำครับผมครับ
0: มี
1: บาเยอร์ครับแล้วก็บาได้ติดอย่างที่แม่เป็นห่วงอย่างครับ
0: เจ้าอันแสดงว่าภาพรวมน้ำก็สามารถไหลได้โดยสะดวกแล้วก็ลดค่อนข้างเร็วเลยตามที่ท่านในอำเภอบอกเนี่ยเนาะเจ้าเน
1: าะอ๋อแม่นครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เอาครับจะไปจะพืชแล้วก็เกลียเรื่องของมูลดินอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับมันทำให้น้ำเนี่ยมันระบายได้ดีเวอย่างเงี้ยนะครับ
0: อืมจ้าแล้วทางโซนป่าซางนี่มีเตรียมเรื่องของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือว่าวางแผนบริหารจัดการจะได้ถ้าเกิดว่าฝนตกเพิ่มเติมมาอย่างแย่เจ้าท่านนายอำเภอเจ้า
1: อ๋อเขามีไว้หมดครับเพราะว่าของเขาต
0: ั้
1: งไว้อยู่ที่น้ำทาเลยครับของเทศบาลตำบลตาซางครับผมครับเขาตั้งตัวใหญ่ไว้อยู่แห่งตัวครับแล้วก็ทุปทมีการสำรวจเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออย่างร่วมกันครับผมครับก็มีประสบการณ์หลายรอบแล้วครับ
0: เจ้าเนาะก็พอเห็นภาพทางโซเชียลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวทางโซเชียลเวลาดูหูบแล้วก็โอ้ยน้ำมาแล้วอันนี้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดค่ำนี้เลยนะเจ้าว่าสถานการณ์โอเคเป็นปกตินะเจ้าท่านอำเภอเจ้า
1: อ๋อแม่นครับ
0: เจ้า
1: เป็นปกติแต่เขาก็ติดตามเฝ้าระวัง
0: เฝ้าระวัง
1: ตลอดเวลาอยู่เหมือนกัน
0: เจ้าด้านในอำเภอมีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังหรือว่าพี่น้องชาวป่าซางก็ชาวแฟนรายการทางป่าซางฟังหลายขนาดเลยเจ้าด้านในอำเภอเจ้า
1: โอ้ครับผมขอบคุณครับผม
0: เจ้า
1: ก็ถ้ามีจุดตรงไหนนะครับที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคหรืออย่างนะครับซึ่งต่างอำเภอนะครับในฐานะศูนย์บรรเทาสถานการณ์สาธารณภัยนะครับก็มีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงกำนันป้าหลวงบ้านนะครับเรามีข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องคือทราบล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีนะครับผมก็ช่วยกันนะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับผม
0: เจ้าถ้าเปิ้นเอิ้นบอกกันว่าเอาเฮ้ย้ายเน้อเฮ้ยยกเด้ออีกก็ต้องฟังกันเนาะท่านอำเภอเจ้า
1: อ๋อแม่นๆครับครับเพราะว่าของเฮาเนี่ยของป่าซางเฮามีมานานตั้งหลักๆก็3สายก่อนนะครับแม่ตาแม่กวงแล้วก็แม่น้ำปิงอ่ะนะครับซึ่งก็จะมีบ้านตียูติดครับแม่น้ำตรงนี้ลักๆอ่ะโดยเฉพาะแม่น้ำปิงเนี่ยก็จะมีอยู่บางส่วนนะครับที่เวลาน้ำมันมาเยอะมานี่จะประสบอยู่เป็นประจำทุกปีอันนี้เปิดกับเตรียมพร้อมสารทับสารอากาศล่วงหน้าอยู่ละอย่างเงี้ยนะครับผมครับเขาก็ไปช่วยดูแลขนย้ายสิ่งของกันอยู่เป็นประจำเหมือนกันครับบ้านที่อยู่ติดจริงๆอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าเนาะก็ยังคือรอบนี้อาจจะบ่ได้มีปัญหาอย่างแต่ว่าประมาทบ่ได้ก็ติดตามสถานการณ์กันตลอดนะเจ้าท่านอำเภอเจ้าม ีอย่างเดียวเอิ้นหากันเนาะท่านนายอำเภอเจ้า
1: อ๋อครับผมได้ครับขอบคุณชนะครับผม
0: เจ้า
1: เป็นพ่อเป็นใหญ่ครับผม
0: เจ้าขอบพระคุณท่านนายอำเภอเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ท่านพัทรพลพัดดวงธรรมนะเจ้าท่านในอำเภอป่าซางเนาะเจ้าเนาะคือพอเฮาหันภาพตั้งโซเชียลมีเดียนะเจ้าหลายคนก็จะโพสต์ภาพอุ้ยน้ำท้าขึ้นนะลังกาดป่าซางระวังเน่อเฝ้าเน่ออย่างเงี้ยนะเจ้าก็เฮ้อมันจะขึ้นแหมกอฝนก็ตกลงมาฮึ่ยๆจะอี้เนาะก็ติดตามสถานการณ์ไปตั้งท่านในอำเภอป่าซางนะเจ้าเพื่อรายงานให้กับท่านผู้ฟังพี่น้องชาวลำพูนเฮาได้รับทราบข่าวสารกันในช่วงของรายการช่วงนี้โดยละกันนะเจ้า

0: อยู่กับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าฟังข่าวสารตุยกันเนาะฟังข่าวตุยกันนะเจ้าแล้วก็ฟังเพลงตุยกันนะเจ้าภัยที่อยู่บ้านได้เปิดพัดลมตุ้มผ้าห่มแล้วนี่ทอๆๆๆๆนี่นะสบายล้ำสบายสบายวาสนาเปิ้นดีเนาะส่วนไผที่หัวเปี้ยนะเจ้ามาเดียวนี่เต้ามาเดียวนี่5โมงไป6โมงแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านยังมีของกินเตื้ออีนะยังอยู่บนหนทางอยู่เนาะก็ต้องเป็นกำลังใจเฮ ก็ต้องเป็นกำลังใจเฮนะเจ้าชีวิตต้องสู้อีหรอเพิ่นว่าชีวิตต้องสู้นะเจ้าวันนี้10กันยายนคุณผู้ฟัง10กันยายนเป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะเจ้าต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะเจ้า10กันยายนวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเนาะซึ่งดีเจออยเนี่ยก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อกับพี่น้องเจ้าละปูนเฮาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังสัญญาณเตือนที่อาจจะทำให้คนใกล้ชิดเฮาเนี่ยป้าน้องวันก่อนนี่เจออูจนไปจนมาวันก่อนเนี่ยไปประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดแล้วก็มีโอกาสได้นั่งครับท่านผอ.ศูนย์สุขภาพตังเจียงใหม่เนี่ยเราจำชื่อไม่ได้ขออภัยศูนย์สุขภาพจิตหรือศูนย์สุขภาพอย่างของตังเจียงใหม่เนี่ยขออภัยจำไว้ได้แต่ดีจอยอ่ะจดที่เป็นคำที่เปิ้นอู้ขึ้นมาคำหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยมันใช่เลยนะเจ้าเปิ้นบอกว่าคนที่ส่งสัญญาณว่าอยากตายเนี่ยคนที่ส่งสัญญาณว่าฉันอยากตายตัดเพาะฉันจะจบชีวิตแล้วนะอย่างเนี้ยคือสัญญาณการฆ่าตัวตายคือสัญญาณของการขอความช่วยเหลือแล้วสัญญาณการฆ่าตัวตายที่อาจจะโพสต์ภาพโปรไฟล์เป็นสีดำนะเจ้าตัดพ้อบอกคนรอบข้างอยากตายเฮ้ยมันแล้วไปเหี้ยหรือซึมเศร้าหรืออย่างเงี้ยสัญญาณต่างๆเหล่านี้คือสัญญาณของการขอความช่วยเหลือนะเจ้าถ้าท่านช่วยไม่ได้เนาะคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าปลอบใจก็แล้วเฮ้ยกำลังใจก็แล้วบอกไปกู้ยางละแนะนำกู้ยางละแต่เปิ้นก็ยังเงี้ยอยู่กับบ่ฮู้จะเงี้ยจะใดแล้วเอ็นะเจ้าอันเนี้ยไม่ถูกต้องนะคุณผู้ฟังคนที่เปิ้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยนะเจ้าบางทีถึงจะโอ้ตาใดฮึกำลังใจมอกใดมันก็บ่เพียงพอนะเจ้าส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องควบคู่กับการรักษาทางระบบทางการแพทย์กู้กันไปตวยป่วยกายเดี๋ยวนี้แพทย์ก็รักษาได้ป่วยใจถามว่าแพทย์รักษาได้ไหมแพทย์ก็ช่วยรักษาได้นะเจ้าวันนี้เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจออยฝากเน้นย้ำอีกสัญญาณเนาะสัญญาณที่จะต้องช่วยกันสังเกตนะเจ้าเรื่องความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายถ้าหากว่าท่านเนี่ยเจอคนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์หรือว่ามีสัญญาณเตือนนะเจ้าเราสามารถช่วยปันใดนะเจ้าชีวิตทุกชีวิตนั้นมีคุณค่านะเจ้าคุณผู้ฟังอย่าไปคิดว่าโอ้ยเอาตัวตายไปต้องให้มันแล้วไปเหี้ยเนาะจริงๆชีวิตทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเปิ้นสุขภาพจิตเปิ้นบ่ดีความรู้สึกเปิ้นฮ้องอะอย่างก็จิตตกอ่ะมันตึงบ่รู้สึกสักน้อยน่ะว่ามันมีคุณค่าจะใดนะจ๊ะเพราะจิตมันตกจิตมันตกสารเคมีในสมองที่หลั่งความรู้สึกนึกคิดเรื่องของการเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันจะทำงานแบบได้ดีนะเจ้าซึ่งมันก็อาจจะทำให้เปิ้ลนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอนะเจ้าสัญญาณเตือนเหล่านี้ขอให้ท่านหันว่ามันคือสัญญาณการขอความช่วยเหลือนะเจ้าสัญญาณเตือนแล้วก็ขอความช่วยเหลือเนาะที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องนะเจ้ากรมสุขภาพจิตเปิ้ลเผยแพร่ไว้บอกว่าแนวปฏิบัติ8ข้อที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่มีสัญญาณว่าเปิ้นจะฆ่าตัวตายเนี่ยได้ด้วยการ1แสดงความเต็มใจในการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำอย่างจริงใจอันนี้ข้อแรกนะจะแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างจริงใจนะเจ้าแต่ก็ยังว่านะจะไปแนะนำแบบว่า ป้าท้องเนี่ยแนะนําตัวแล้วก็ซ้ําตัวอ่ะหันใจตัวแล้วก็เหยียบซ้ําเอาไม้แซ่ฟาดซ้ําอย่างหัวหน้าตึงว่าละเห็นน่ะบ่ได้นะน่ะน่าจะแสดงความเต็มใจช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําอย่างจริงใจน่าจะยอมรับว่าสิ่งที่เปิ้นอูเนาะสิ่งที่เปิ้นโพสต์เนี่ยมันเป็นปัญหาของเปิ้นจริงๆบ่ใช่เรื่องล้อเล่นเห็นน่ะเจ้าแล้วก็คือกําลังใจเปิ้นว่าเปิ้นเนี่ยสามารถพ้นจากปัญหานั้นได้นะทุกปัญหามันผ่านไปได้เนาะเวลานั้นผ่านมันเดินไปตั้งหน้าติ๊กๆนะเจ้าความสุขและความทุกข์เนี่ยที่เปิ้นร้องเพลงไว้เนี่ยนะเวลามันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเจ้าอาจจะบ่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะเป็นการพิมพ์ข้อความเนาะส่งกำลังใจปลอบใจให้เปิ้นมีสตินะเจ้ากึดหาทางออกในการแก้ปัญหาดีๆนะเจ้าจนเปิ้นออกมาทำกิจกรรมทางนอกอย่าไปให้เปิ้นอยู่คนเดียวอีนะหรือถ้าบ่ใจคนในครอบครัวก็ให้บอกญาติเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะแล้วก็ให้เปิ้นอยู่ห่างจากอุปกรณ์ที่มันจะสามารถทำร้ายตัวเก่าได้และที่สำคัญนะเจ้าและที่สำคัญเนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะฮึเปิ้นไปพบคุณหมอนะเจ้าไปพบแพทย์ไปหาคุณหมอขอรับคำปรึกษาขอคำแนะนำนะเจ้าขอฮึเปิ้นดูแลสุขภาพจิตตัวเองให้ดีนะเจ้าแล้วก็ติดต่อแหล่งที่จะสามารถช่วยเหลือเปิ้นได้เช่นผู้นำชุมชนรพ.ส.ต.นักจิตวิทยาในชุมชนอย่างเงี้ยนะเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสามารถเข้าไประงับเหตุแล้วก็คือความช่วยเหลือเปิ้นได้อย่างถูกต้องนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะมันเป็นเรื่องที่คนละปูนเฮาเนี่ยเจอกันเยอะนะเจ้าเจอกันเยอะเจอกันเยอะเจอกันบ่อยนะเจ้าแต่สถิติเหล่านี้เฮาบ่ต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นนะเจ้าก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาวละปูนเฮาช่วยกันเป็นหูเป็นตาซอซองช่วยกันพอช่วยกันดูว่าภัยที่ไหนมีปัญหาตั้งใดนะเจ้าวันนี้รณรงค์กันแหมกรรมนึงละกันเนาะคุณผู้ฟัง10กันยายนนะเจ้าวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกก็จะตรงกับวันที่10กันยาของกุปปี้เจ้าซึ่งองค์การอนามัยโลกในกำหนดถือวันเนี้ยเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกมาตั้งแต่ปี2546แล้วคุณผู้ฟังเพราะว่ารายงานจากองค์การอนามัยโลกว่าเปิ้นบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า 800,000 คนเมื่อคิดเฉลี่ยต่อเวลาจะพบว่ามีคนฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยนะจ๊ะ1คนทุก40วินาทีโดยประเทศไทยก็มีแนวโน้มการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.47 ต่อแสนประชากรซึ่งถ้าลงลึกมาทางของประเทศไทยเนี่ยก็จะหันว่าละปูนเนี่ยเฮาติด1ใน10นะจ๊ะอยู่อันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วก็เกินจำนวนสถิติของค่าเฉลี่ยเนาะของเปิ้นเนี่ยบอกค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.7 ต่อแสนประชากรของเฮาซาว S2 ต่อแสนประชากรนะเจ้าซึ่งถือว่าสูงมากจำนวนคนฆ่าตัวตายสำเร็จของละปูนนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนี้80กว่าคนแล้วคุณผู้ฟังไม่น้อยเลยนะเยอะมากนะเจ้าป้อนบอกปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดอกหักเนี่ยนะทะเลาะกันกับสามีภรรยาลูกเนี่ยเนาะรองลงมาคือโรคทางกายนะเจ้าโรคทางจิตปัญหาเศรษฐกิจปัญหาตกงานปัญหาว่างงานนะเจ้าปัญหาเศรษฐกิจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งลูกหนี้เจ้าหนี้มาทวงหนี้นะเจ้าอันนั้นอันนี้เนาะประเด็นความรักความหึงหวงที่มาจากความสัมพันธ์ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเองนะเจ้าหนักที่สุดแล้วก็มีแนวโน้มที่พบว่ามันมีเพิ่มขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้นะเจ้ารองลงมาก็จะเป็นโรคซึมเศร้าน้อยใจนี่นะโดนเล่าขวัญเนาะหมู่เนี้ยก็จะสะท้อนให้หันว่าเฮ้อมันเป็นสาเหตุของสุขภาพจิตของคนไทยนะเจ้าป้อนบอกว่าสำนักงานสถิติแห่งชาตินะเจ้าแยกองค์ประกอบของสุขภาพจิต5ด้านพบว่าองค์ประกอบที่อ่อนแอที่สุดคือสมรรถภาพทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเก่านะเจ้ากับครอบครัวกับคนรอบข้างปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยเจ้าเริ่มป้องกันได้จากครอบครัวนะเจ้าได้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสื่อสารที่ดีต่อกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นะเจ้าแล้วก็สังเกตสัญญาณเตือนการทำร้ายตัวเก่าบอกว่าจะเป็นกรรมอู้หรือพฤติกรรมการกระทำอย่ามองว่าเปิ้นเอ้ยเรียกร้องความสนใจหรือว่าล้อเล่นเองนะเพื่อพอเป็นสัญญาณของการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือคำแนะนำอย่างจริงใจไม่ตำหนิซ้ำเติมเนาะเจ้าคือกำลังใจแล้วก็สร้างความหวังให้กับเปิ้ลว่าเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเปิ้ลอย่างใกล้ชิดนะเจ้าสายด่วนสุขภาพจิต1323เนี่ยนะเจ้ามีคลินิกให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเนาะไปที่โรงพยาบาลละปูนนะเจ้าก็มีห้องตรวจจิตเวชนะเจ้าที่สามารถที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลสุขภาพใจท่านได้ด้วยคลินิกฮักใจเนี่ยนะเจ้าก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าแฮมประเด็นหนึ่งในช่วงของรายการช่วงนี้ละกันนะเจ้า10กันยายนวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเจ้า
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะทรงลูกเพียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
2: เมื่อบ่ายนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
3: เศรษฐกิจที่กำลังถดถอยคาดว่าผู้ประกอบการและลูกจ้างจะได้รับผลกระทบกันมากมาย

FM 95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะก็เวลาก็ผ่านไปเร็วนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะป๊อปป๊อแป๊บแป๊บโอ้คำละกี่ข้าวแรงกันอย่างเจ้าคุณผู้ฟังดีจอยนี่บางทีกับบะจั่งจะกินนะอย่างนะบะจั่งจะซ้อกินอย่างดีนะเจ้าแต่ค่ำๆแรงๆจะอี้นะเจ้าถ้าไผมีโอกาสเนาะก็ฝากสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของท่านเองด้วยการออกกำลังกายกันตัวนะเจ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็หาเวลาออกกำลังกายในช่วงมะขามแม่แรงเนาะบะเดี๋ยวนี้เปิ้นฮิตกันเต้นแอโรบิกกันมากกว่าเจ้าการออกกำลังกายในช่วงค่ำๆเนี่ยเนาะวันนี้บางที่ฝนตกก็อาจจะคนน้อยไปน้อยเองนะบางที่ก็ฝนซาไปแล้วแต่ก็ยังมีคนเต้นอยู่เองก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนเจ้าคุณผู้ฟังเสริมสร้างสุขภาพกายใจกันเนาะเรื่องของการออกกำลังกายขับเคลื่อนภาวะการดูแลสุขภาพเปิ้นฮ้องว่าอย่างก่อกรรมที่เปิ้นว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะจ้าการไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอันประเสริฐเนาะโรคที่มันอาจจะไม่ได้เกิดในช่วงอายุน้อยๆนะจ้าถ้ามันอายุนักไป10 20 30 40นับไปตั้งหน้าติ่งๆเนี่ยมันถึงจะมาพร้อมเรื่องราวอดๆโอยๆลูกก็โอยนั่งก็โอยอีนะกระดูกลั่นดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บละเองก็มีนะจ้าก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าได้ช่วยกันเนาะในการดูแลรักษาสุขภาพของท่านเองตัวนะเจ้าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังคงพบว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ดีจะออยนำรายการลาทุกท่านเพียงแต่อีก่อนแล้วนะจ้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
4: แล้วไง
3: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
4: ใช่จริงดิ
3: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
4: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
3: ต่อปี
4: ต่อปี
3: อ้าวช็อกไปละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

ุมนะครับก็วันนี้เฮาปากันเนาะยามแลงของวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับวันนี้เฮามาปะกันกับรายการคิดดีเพื่อสังคมมาติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันตวยเนาะเพราะว่า 18:00 นของทุกวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของลักษณะอากาศทั่วไปนะ24ชั่วโมงข้างหน้าที่เฮาได้ติดตามกันในส่วนของวันนี้นะครับภาคเหนือเนาะหัวโมงแรงวันนี้ถึงหัวโมงแรงของวันพรุ่งนี้ก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็คล้ายๆกับข้อมูลจากท่านหัวหน้าปภ.เนาะตีดิจิออนนำข้อมูลมาอู้มาเอ่ยในรายการเนี่ยนะก็คาดว่าจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเรา 65-80% นะครับพื้นที่หลักที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำได้แก่อำเภอลีอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอป่าซางนะครับและก็มีการประเมินสถานการณ์โดยปภ.จังหวัดลำพูนนะก็ได้ระบุนะถึงฝนที่ตกในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าน้ำฝนจะช่วยเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับโดยยังบอกก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากนักนะครับในช่วงขออภัยครับคุณฟังในช่วงวันที่19ถึง20พุ่นนะครับก็คาดว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดลำพูนซึ่งอาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในแห่ง19ถึง20กันยายนนะครับในช่วงนั้นก็พื้นที่ในลุ่มนะอยู่ริมน้ำก็อาจเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งแบบล้อการระบายได้นะครับแต่ก็คาดการว่าระดับน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วนะสำหรับในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนตีจะถึงนี่นะครับส่วนนะครับท่านหลายท่านก็หันในโลกออนไลน์แล้วนะนะครับสถานการณ์ในอำเภอป่าซางตะเจ้านี่เนาะก็มีการส่งต่อภาพในสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่าระดับน้ำท่าน่ะหลังคาป่าซางนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนน่ากังวล นะครับซึ่งก็ต้องชี้แจงก่อนสถานการณ์แต่คือระบบระบายน้ำยังคงทำงานได้ดีนะครับและก็ระดับน้ำกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็สอดคล้องครับตีดิเจน้องออยเนาะเป็นสัมภาษณ์ครับนายพัทรพลนะผัดดวงธรรมนายอำเภอป่าซางถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันเนาะก็อัปเดตล่าสุดนี่ก็จากตีห้าที่ผ่านมาเนาะฝนตกหนักช่วงตีห้าก็ทำให้ระดับน้ำที่อำเภอแม่ทานะขึ้นไปถึง 4.03 เมตรนะครับก่อนที่จะทยอยลดระดับลงและมวลน้ำได้เดินทางมาถึงอำเภอป่าซางในช่วงเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงนะซึ่งระดับน้ำก็เพิ่มสูงสุดเกือบ4เมตรนะครับแต่ก็ยังบ่ถึงจุดวิกฤตนะเพราะว่าจุดวิกฤตนี่ล้นตลิ่งนี่อยู่ที่ 4.75 เมตรนะครับแล้วก็มีการเปิดประตูระบายน้ำทุกบานนะตั้งแต่กิวหมื่นเนาะกิวหมื่นนะถึงซบท้านะครับทำให้การระบายน้ำระบายได้รวดเร็วนะครับซึ่งหลังจากช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะระดับน้ำก็ได้ลดลงไปแล้วกว่า2เมตรก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝนหยุดตกนะครับคุณผู้ฟังหลังจากนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมและก็มาตรการรับมือนะด้วยการกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำก่อนหน้านี้31สิงหาถึง3กันยายนที่ผ่านมาทางอบจ.ลำพูนก็ได้สนับสนุนรถแมคโครเนาะเพื่อขุดลอกสันดอนทรายแล้วก็กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าวัดอินทคินทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกและระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมเครื่องจักรกลเนาะมีการเตรียมรถแมคโครสแตนบายไว้ตีบริเวณสะพานนะจุดผี87และก็ประตูระบายน้ำซบท้าเพื่อคอยตักเศษวัชพืชติดรอยมาติดคัดขวางทางน้ำอีกนะนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำนะการเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ตีเทศบาลตำบลป่าซางและมีการเตรียมความพร้อมนะเครื่องมือรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับหลังจากนี้ก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยอำเภอป่าซางก็มีการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจะมีการเฝ้าระวังเนาะระวังฝนถึงวันที่13กันยายนนะครับและจะมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงติดแม่น้ำท้าแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเน้อคุณผู้ฟังช่วงนี้นะเอาละครับคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมก็มีอัปเดตนะข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะแต่ว่านี่นะครับเปิ้นก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์นะบริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับซึ่งประธานการประชุมก็ได้แก่นายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนาะเป็นประธานการประชุมตวานี่แล้วก็มีนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมนะครับก็จะกำหนดจัดขึ้นวันที่23กันยายน2569นะ9โมงเจ้าเป็นต้นไปนะวันพุธที่23นะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนก็มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานท่าขามไปจนถึงฝ่ายเมืองสี่เมืองยู่นะครับระยะทางประมาณ2,000 เมตรสำหรับกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์ทางเดินริมแม่น้ำกวงและการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวงนะครับเพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนทางการเดินออกกำลังกายและการสัญจรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดลำพูนในฐานะเมืองลำพูนเดินได้เดินดี Walkable City นะครับพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับทั้งนี้ก็ที่ประชุมก็ได้รวมการพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมแนวทางการดำเนินงานตลอดจนการมอบหมายภารกิจและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็บรรลุวัตถุประสงค์ก็เป็นแคมป์กิจกรรมดีๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อบ้านเฮาเนาะก็ไปร่วมกันเป็นจิตอาสาได้นะครับวันที่23กันยายน2569ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปเนอะคุณผู้ฟังครับ

มาป้ากันในช่วงนี้ครับในเรื่องของรถอีวีบัสเขาก็อู้กันบ่อยแล้วเนาะช่วงนี้นะครับจะอู้ถึงในเรื่องของรถไฟใครตีจอบนั่งรถไฟนะครับตีจอบนั่งรถไฟเดินทางด้วยรถไฟขึ้นสายเหนือนะขึ้นเหนือด้วยรถไฟนี่นะหรือเป็นพี่น้องชาวภาคเหนือเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับการยกระดับการคมนาคมครั้งใหญ่มาฝากกันนั่นก็คือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือนะครับช่วงเด่นใจลำปางลำพูนเจียงใหม่ที่จะมาพลิกโฉมการเดินทางให้รวดเร็วปลอดภัยและตรงต่อเวลายิ่งขึ้นโครงการนี้นะครับก็มีความยาวเนาะรวมระยะทางยาว189กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีความหลากหลายเนาะครอบคลุมทั้งระดับดินนี่นะระดับปกตินี่นะครับ147กิโลเมตรเป็นทางยกระดับนี่29กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟนี่13กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือระยะทางรวมเนาะจากเด่นใจถึงเจียงใหม่แต่หัวใจสำคัญนะครับที่อู้วันนี้เนาะแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดนะครับของเส้นทางนี้นั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะโครงการนี้จะมีการทำรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางที่สำคัญคือบ่มีจุดตัดทางรถไฟหรือทางลักผ่านอีกต่อไปนะครับซึ่งจะช่วยลบภาพจำในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังทำให้รถไฟนั้นสามารถทำความเร็วในการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบตัวในส่วนของจุดรับส่งนะครับหลายท่านก็หลักเอ๊ะอยู่เนาะในส่วนของจุดรับส่งนอกก็จะมีการดีไซน์สถานีทันสมัยและรองรับผู้ใจนะทุกกลุ่มมีทั้งหมด18แห่งแบ่งเป็น17สถานีและ1ป้ายยุทธรถนะครับมีสถานีเด่นๆกระจายตามขนาดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะไล่ระดับขึ้นเนาะสถานีขนาดใหญ่พิเศษ2แห่งได้แก่นครลำปางและเชียงใหม่สถานีใหญ่นะขนาดใหญ่2แห่งคือตีบ้านปินและลำพูนสถานีขนาดกลาง2แห่งเจนตีแม่เมาะสถานีขนาดเล็กแบบยกระดับ3แห่งได้แก่ศาลาแม่ทาผาคันนะครับและป่าเซารวมถึงสถานีขนาดเล็กแห่ง9แห่งตลอดเส้นทางโครงการนี้นอกจะทำให้เขาเดินทางได้ง่ายแล้วยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยครับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงภาคเหนือไปมาหาสู่กันได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเส้นทางรถไฟทางขูดสายเหนือนี่สร้างเสร็จสมบูรณ์มาได้ในสถานีแรกที่คุณผู้ฟังจะไปขึ้นนี่ดีในนะรอขึ้นแล้วก็นอกคุณผู้ฟังครับใครเห็นแบบดีไซน์นะการยกระดับนะครับแล้วก็ดีไซน์ของแต่ละสถานีระยะทางเราก็ไปดูได้ที่หน้าเพจสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ดีเจโอมลงไว้ให้พอละนะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย่ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรอย่างนั้นเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรอย่างนั้นของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กลั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการ ไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวนสองสำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยี การรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dotsที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
9: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
11: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3

0: ทางบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1,300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมนะครับควบคุมเสียงที่ต้องส่งนะครับวรรณกรสิมิทักษ์อัครเดชคำวิระและเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับนะก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยอ๋อใครที่รอรุ้นเรื่องของมวยนะมวยวันนะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักนะวันสำคัญเพราะต้องชั่งน้ำหนักแล้วจะรู้ผลว่าวันนะที่ชกกันในวันพรุ่งนี้จะได้ชกกันหรือไม่นะแล้วใครค่าน้ำผ่านค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเสียแชมป์บนตาช่างนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะว่าใครเสียแชมป์บนตาช่างนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่หลายๆคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือวันนี้วันสำคัญก็คือเรื่องของอีกรายการนึงก็คือวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับในรายการว่าเราเจอกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเรนกิ้งของเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะออสเตรเลียเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะชนะเขาให้ได้นะครับเรนกิ้งของเราเนี่ย48นะส่วนออสเตรเลีย42ก่อนเกมการแข่งขันนะครับโค้ชปาร์คคิวอนนะครับก็ใช้ชุดต้องบอกว่าชุดที่ชุดใหญ่ของเรานะนะครับที่ชนะมาตั้งรอบแรกทั้ง3นัดนะครับที่ได้แชมป์ในสาย C นะที่เราชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของที่เราชนะกาตาร์เกาหลีชนะไทเปมามีทั้งบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนภาเดชพิษดีนะครับซึ่งนัดที่ชนะไทเปเนี่ยชนะทำแต้มได้28คะแนนนะครับมีทางด้านของชัยวัฒน์ถุงคำนะนัดที่แล้วก็ทำไป26คะแนนนะครับธนัทบำรุงดีอนุชิตภักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะนักคณิตอินทนูตัวรับอิสระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอนอเล็กซานเดอร์นะลินคอนอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิลแกแฮมนะโลเรนโซโปเป้นะครับแล้วก็วิลเลียมเดอเอลชิมิลนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์มาร์มอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอัสเดฟโดซาจิสนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาของออสเตรเลียที่เจอกับไทยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราสู้กับทางด้านของออสเตรเลียอย่างสนุกนะฮะอย่างสนุกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ22-25โดยเฉพาะในเซตที่2เนี่ยเราแพ้ไป24-26ครับต้องดิวเราแพ้ไปน่าเสียดายนะครับแล้วก็พอเซตที่3เนี่ยนะความหนักของออสเตรเลียนะสูงกว่าหนักกว่าเขาชนะเรานะ25-19ก็ทำให้ทางของออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับเราก็ตกรอบนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่นี้ได้ดูนะครับก็เราแพ้ไปนะครับก็เราจบการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบก็รองชนะเลิศนะครับก็ไม่สามารถไปเข้าสู่ท็อป4รอบรองชนะเลิศนะฮะตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1975นะเราก็ผลงานดีที่สุดที่สุพรรณบุรีก็คือที่อันดับที่5นะที่2005ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วคะแนนสะสมของเราอยู่ที่52ของโลกจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับไทยก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบการแข่งขันนัดนี้ก็ไปเตรียมต่อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์หน้าซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอิหร่านของแข็งอิหร่านของแข็งเลยในเอเชียนะอิหร่านญี่ปุ่นของแข็งนะเราอยู่ในสายเดียวกับอิหร่านก็ถือว่าของแข็งนะครับเบอร์2ของโลกแล้วอิหร่านตอนนี้เบอร์2ของเอเชียแล้วพอเบอร์1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะอยู่กับอิหร่านและคู่ปรับใน4เกมที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะเจอกันหลายๆครั้งนะครับก็คืออินโดนีเซียเจอกับอยู่ร่วมสายกับเรานะครับแล้วก็คีร์กีสถานนะครับสรุปนะนักกีฬาของเรานะครับที่ผ่านมาชนะกาตาร์นะครับ3-0เซตชนะเกาหลีใต้3-2เซตชนะชนิดไทเป3-0เซตแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านนะครับและชนิดไทเปต่อไปนะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันสำคัญนะก็คือเรื่องของการประกาศนะโปรแกรมการแข่งขันนะครับคือฟุตบอลสภาฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับประกาศจากการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะครับแบ่งเป็น2ดิวิชั่นก็คือพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยอยู่กลุ่ม B นะอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะเจอกับปากีสถาน26กันยายนนะ29กันยายนเจอเวียดนามและ2ตุลาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับฟีฟ่านะครับก็จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะฮะแบบพบกันหมดทีมได้แชมป์และทีมได้แชมป์นะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะเข้าไปชิงอันดับที่3กับอีกสายหนึ่งนะครับนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ไปที่อินโดนีเซียนะครับ5ตุลาคมที่บอกว่าสำคัญวันนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีช่องไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของฟีฟ่าตั้งราคาไว้สูงเลยนะฮะ1ล้านนะถ้า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะสูงมากนะสูงมากจนแหมฟรีทีวีเท่าไหร่ที่ในช่วงนี้ในการถ่ายทอดสดก็ลำบากเลยแหละนะครับก็จะหาสปอนเซอร์นะฟุตบอลก็แหมแต่ละทีมก็เหมือนทีมนายฮุนไดเอเชียนคัพมาแหละนะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญปากีสถานมาอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าชุดใหญ่นะก็จะคือถ้าถามว่าจะดูฟุตบอลชุดใหญ่อยากจะดูไม่อยากดูแต่ว่าความน่าสนใจของฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าสัก 60-70% นะครับเพราะที่ผ่านมาอาเซียนครับจบไปแล้วนะก็เพิ่งแข่งจบไปนะครับก็เป็นรายการนึงนะครับที่ FIFA พยายามจะสร้างเกมการแข่งฟุตบอลขึ้นมานะ FIFA อาเซียนครับ2026นะครับรอดูนะครับว่าการแข่งที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับที่เราจะร่วมสายกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะมีข่าวดีในการถ่ายทอดสดให้ชมหรือไม่แล้วก็ทางขององค์กรไหนจะซื้อมาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับที่ผมบอกว่าอีกข่าวนึงนะฮะตกตาช่างนะครับก็คือเรื่องของมวยวันครับต่อยกันวันพรุ่งนี้นะเดอะเอเนอร์เซอร์เคิลนะ30นะที่ลุมพินีนะครับเดอะวันนะในรอบช่วงรายการที่เป็น The Inner Circle 30เนี่ยก็จะชกในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:30 นะครับก็ไม่ใช่วันลุมพินีทางช่อง7นะครับที่จะชกกันปกติใน 3:00 ถึง 5:30 ครึ่งโดยประมาณนั่นก็คือช่วงที่เราเขาถ่ายทอดสดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นการ Pay-per-view จ่ายตังค์แล้วได้ชมคู่เอกก็คือเป็นแรมโบ้เล็กนะชอออจระบุญนะครับแชมป์โลกวันเนี่ย135-145ปอนด์เป็นตัมเวทนะครับมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับยอด IQ อพิมลศรีนะซ้อมที่ค่าย PK สัญชัยนะครับปรากฏว่าบริธรรมน้ำหนักนะฮะค่าน้ำผ่านแต่ค่าน้ำหนักเนี่ยเดิมเนี่ยต้องไม่เกิน145นะครับทางด้านของแรมโบ้เล็กทำไว้ 145.6 ให้เวลา2ชั่วโมงในการลดน้ำหนักครับมาชั่งครั้งที่2ก็ค่าน้ำผ่านแต่น้ำหนักลดไม่ลงครับ 0.6 ปอนด์ตีว่าประมาณสัก2ขีดครึ่งโดยประมาณไม่ผ่านนะเสียเข็มขัดนะหล่นบนตาช่างนะโอ้ก็ทำให้คิวต่อไปของแรมโบ้เล็กนะจะขึ้นชกตามเดิมก็อยู่ที่ว่าการจ่ายค่าน้ำหนักให้กับยอด IQ ส่วนหนึ่งนะไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 10% ใน 20% นี่แหละนะครับถ้ายอด IQ ชนะแรมโบ้เล็กจะคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้นะแต่ถ้าแรมโบ้เล็กนะชนะเข็มขัดก็จะว่างลงแจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งปตท.อภิชาติฟาร์มนะบาดเจ็บกระทันหันในการถอนตัวนะครับในการขึ้นชกนะครับเพราะว่ามีการปวดกระทันหันเดิมทีทางด้านของปตท.จะขึ้นชกกับฮัมซ่าราชิกนะครับพรุ่งนี้ในกติกามวยไทย135-145ปอนด์นะครับก็มีการป่วยนะฮะก็นำคู่ของก้องชัยฉนัยดอนเมืองนะฮะขึ้นชกกับอเล็กสิงห์มาวินเดิมเนี่ยคู่นี้ขึ้นชกในวันลุมพินี170ตอน3:00ถึง5:30ครึ่งนะขยับจากช่วงนั้นนะฮะช่วงถ่ายทอดสดทางช่องเก็บนะครับมาชกในช่วงของการจ่ายเงินเพเปอร์วิวนะครับของทางวันเขานะครับส่วนคู่เอกที่อยากจะให้ขึ้นชกทางช่องเก็บนะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศก็คือแมตช์อำลาของเสกสรรอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนะกับเมืองชัย PK แสนชัยซึ่งชกกันมา5ครั้งแล้วนะเสกสรรชนะ4เมืองชัยชนะล่าสุดในวันเนี่ยนะครับก็ยังต่อยใน The Inner Circle 30เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะใครอยากจะดูแมตช์กำลังใจกับเสกสรรก็ไปดูที่เวทีแล้วก็ดูผ่านการจ่ายเงินเพื่อชมนะครับอันนี้คือวันนะที่ขึ้นชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาโอลิมปิกขออภัยนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะไม่ใช่โอลิมปิกนะครับก็เดินทางเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับซึ่งให้โอวาทนะครับเรื่องของทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์นะเจ้าหน้าที่นักกีฬากกท.ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเดินทางเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่20นะครับเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเดิมทีเนี่ยครับท่านนายกนะครับจะให้โอวาทกับทางด้านของนักกีฬาทำการโอลิมปิกนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าที่นักกีฬาต่างๆแต่เดิมท่านนายกมีภารกิจนะครับก็ให้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับแทนนะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็อวยพรนะครับนะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับไปในนามประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ทุกแต่เอเชียได้รู้จักนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะโอกาสนี้นะก็ตั้งเป้าในการแข่งขันครั้งนี้นะก็ตั้งเป้าว่า14เหรียญนะครับแล้วก็โอกาสนี้นาท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลนะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะเที่ยวลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับนะกับทางด้านของนักกีฬาด้วยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะครับนอกจากให้โอวาทแล้วนะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอว่าขอแรงเชียร์นะให้กำลังใจนักกีฬาขอแรงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยร่วมกันเชียร์นะครับเพื่อให้นักกีฬาของเรานะทำเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะคือตั้งไว้14เหรียญทองนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับการถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทาง AISP นะครับไทยรัฐทีวีนะเขาจองฟุตบอลไทยด้วยนะไทยรัฐทีวีนะ NBT นี่พิธีเปิดนะครับนะที่เห็นนะแล้วก็มีพิธีปิดด้วยแล้วก็ PPTV 36ก็ได้ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของนักกีฬาในเอเชียนเกมส์นะเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนเดียวของโลกแหละไม่ใช่คนเดียวสินักแบดมินตันเดี่ยวคนแรกของโลกครับนะตอนนี้นะว่าได้รับชัยชนะครบ600แมตช์หลอดในการแข่งขันอาชีพนะครับโดยทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดียกย่องในความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยของเมรัชนกอินทนนท์นะครับตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอดนะครับโดยโอกาสคว้าชัยชนะครบ600แมตช์นะครับ600นัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะคนแรกของโลกที่ทะลุนะสถิตินี้นะครับผลงานของเธอคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยนะครับตอนอายุไม่ถึง15ปีก็คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2013ปี2016เธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะและก็ล่าสุดก็คือชนะ600ครั้งในหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกด้วยนะครับและเมรัชนกและก็พี่เมย์ของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันไทยนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับก็เชียร์พี่เมย์นะครับส่วนทีมว่ายน้ำของเรานะครับเงือกเนยนะตอนนี้ฟิตเต็มที่ฮะกมลชนกขวัญเมืองหลังจากที่ซ้อมนะซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีที่ภูเก็ตนะซ้อมเต็มที่เลยมีโค้ชซาเวียดูแลการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับปี69ต้นในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของเงือกเนยมีการผ่าตัดด้วยนะมีการผ่าตัดแล้วก็ได้ซ้อมเต็มที่แล้วหลังจากที่มีการหายขาดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็อาการปวดท้องนะที่ปีกมดลูกนะครับก็หายขาดแล้วนะตอนนี้ก็รักษาแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างปกติอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับก็เงือกเนยกมลชนกนะครับจะลงแข่งขัน6รายการนะครับรอเชียร์น้องเงือกเนยนะครับกมลชนกเดี่ยวประเภทผีเสื้อ200เมตรนะครับเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรฟรีสไตล์400เมตรนะครับฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผลัดฟรีสไตล์นะครับ 4x200 เมตรนะครับตั้งเป้าหมายนะที่ทำผลงานคาดหวังไว้สำหรับเงือกเนยกมลชนกนะครับก็คือนะฮะผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วเชื่อว่าสะสี่เหลี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าหากลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นและทำผลงานได้อย่างตามศักยภาพของตนเองนะครับฝากกำลังใจชี้ด้วยนะให้กับเงือกเนยกมลชนกนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนที่กวางโจวขออภัยที่หางโจวประเทศจีนนะครับอันดับที่5ในผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรนะครับส่วน4เกมเธอก็ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะสำหรับเงือกเนยนะครับ ส่วนคีรินตันติเวชนะครับก็ออกมานะฮะบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นตัวแทนในการเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้เสียใจนะครับแต่ว่าความเป้าหมายมุ่งหมายของเขาก็คือควอลิฟายมาราธอนนะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมมาราธอนที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะและได้ปรึกษาโค้ชปรึกษาสมาคมกรีฑาแล้วนะครับบอกว่าจะมุ่งสู่มาราธอนเพื่อจะควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายนะออกเส้นทางวัดเป็นเรื่องของมาราธอนก็ทำให้การฝึกซ้อมระยะต่างๆนะไม่สามารถแข่งขันได้ในช่วงของเอเชียนเกมนะครับเป้าหมายก็คือการวิ่งมาราธอนนะฮะแล้วก็สถิตินะครับจะทำลายสถิติตัวเองสถิติซีเกมแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนด้วยนะครับเนี่ยคิรินตันติเวชนะครับก็คิรินคว้า3เหรียญทองในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในระยะ10,000 เมตรคราวนี้ก็บอกว่านะครับเสียใจที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่ว่าหมุดหมายก็คือมาราธอนในลอสแองเจลิส2028นะครับจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะตอนนี้จะทำลายสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะคว้าโควต้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ส่งบังใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะเจ้าตัวบอกว่านอกจากจะซ้อมมาราธอนแล้วก็ส่งบังใจเชียร์ให้กับทีมกีฬาด้วยนะครับส่วนทีมเทนนิสนะทางด้านของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าความพร้อมของเราในเทนนิสคราวนี้เนี่ยนะครับก็เรามีนักกีฬาหญิงที่โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรันนาธาราฤดีหมายมนัชยาสว่างแก้วนะครับมือท็อปของโลก2คนที่สร้างชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันทั้งวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะครับเข้าไปสู่รอบเมนรอรายการใหญ่แกรนด์สแลมนะฮะรวมถึงชายเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นบูมกฤษฎิสําเร็จนะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการอาชีพATP Challenger 75เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ชายเดี่ยวรายการ International Challenger จางเกียร์จังที่จีนนะครับเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาอีกคนคือนัทปัชญาอิสโรนะชายคู่ก็ได้รองแชมป์และแชมป์คู่ในรายการอาชีพหลายรายการนะครับก็ถือว่าเป็นหมุดหมายที่ดีที่นักกีฬาของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเอเชียนเกมนะครับก็มีคู่แข่งหลายคนนะซึ่งหลายชาติด้วยแหละนะที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญนะยอมรับว่าเป็นงานยากที่เราลุ้นเหรียญรางวัลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่หางโจวประเทศจีนได้มา1 เหรียญทองแดงจากชายคู่นะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพลดอนแม็กซิมัสพลพลโจนนะครับนะที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้นะเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับมีโค้ชเอกพัชพลคำสมานโค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีท่าของคุณวิเชษทิพย์ที่ประกาศก่อนนะอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนะครับรอเชียร์กันนะครับพูดถึงไทยรัฐเมื่อสักครู่ในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูได้แต่ไทยรัฐก็สะดวกนะผู้บรรยายก็เก่งนะก็วันที่16กันยายนไทยเจอคีกิสถานก่อนนะ14:00 น.นะครับแล้วก็นัดที่2 20กันยายนนะครับไทยรัฐเขาถ่ายทอดไทยเจอฮ่องกง14:00 น.แล้วก็นัดที่3 23กันยายนนะ17:30 น.เจอกับญี่ปุ่นนะครับทางทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับสะดวกก็กดดูนะนะครับส่วนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นาโกย่านะที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมวันที่20นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเจอฝนถล่มฝนตกหนักนะในรอบ136 ปีน้ำท่วมหนักนะครับแต่ปรากฏว่านะนักกีฬาไม่ต้องห่วงนะครับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเอาอยู่ครับไม่กระทบในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมช่วง19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนะครับบอกว่าเตือนนักกีฬาไทยนะครับบอกว่าห้ามนะเรื่องของโดบเรื่องของโควิดเรื่องของไข้หวัดและอุบัติเหตุระวังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะส่งพี่เลี้ยงไปดูแลนะส่งทีมแพทย์ดูแลนะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินนะเรื่องโดบเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดต่างๆนะมีทีมแพทย์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะวันที่8 กันยายนที่ผ่านมานาโกย่านะเจอเรื่องของฝนนะโอ้หนักมากนะ104.5 มิลลิเมตรนะภายใน1 ชั่วโมงนะครับก็มากที่สุดใน136 ปีนะก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็นะสอบถามนะแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะก็บอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยนะแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ถือว่าการจัดการแก้เรื่องของป้องกันแก้ไขเรื่องของภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้นะก็เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนะ ครับจากญี่ปุ่นครับมากันที่สมุทรสาครนะครับโอ้โหโค้งสุดท้ายของ Toyota WGP1 Water นะ Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับสนามชิงชนะเลิศนะครับ10ถึง13กันยายนนี้นะครับชาวสมุทรสาครไปเชียร์กันครับที่บึง CSC Water Sport จังหวัดสมุทรสาครนะครับสนามเจ็ตสกีขนาดใหญ่นะใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับชวนเพื่อนชวนกองเชียร์คนที่ชอบความเร็วความสะใจนะความร้อนแรงไร้ขีดจำกัดบนสายน้ำกับ Water Jet Ski นะครับรอคุณอยู่นะซึ่งรายการนี้ Toyota นะครับ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสยาม Watercraft Freedom Racing นะจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ครับร่วมจัด WGP1 Water Jet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะไปร่วมไปติดตามไปเชียร์กันมีกันหลายรุ่นนะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสมุทรสาครร่วมกันแถลงข่าวนะวันนี้นะในการแถลงข่าวกันไปร่วมเชียร์กันนะครับ GP of สมุทรสาคร2026ครับ10ถึง13กันยายนมีกันหลายรุ่นนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะทางด้านของสลาลมยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะระดับมหาวิทยาลัยนะครับนะรุ่นทางด้านของรุ่นสแตนดาร์ดก็มีนะนักกีฬานะจากวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเก่งนะแล้วก็มีทีมหญิงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการปิดฤดูกาลของเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับนะฮะเรื่องของฟุตบอล 19:55 นาทีไปเรื่องของฟุตบอลนะครับฟอรันตอเรสครับยิง3ประตูนะครับแล้วก็อุสมานเดเมเล่อีก2ประตูนะครับก็ให้ทีมปารีสแซงต์แชร์กนะครับเอาชนะสโลวานบาติสตาว่า6ประตูต่อ1นะครับเปิดหัวก็ยิงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีฟาเบียนรุยนะยิงอีกลูกนึงนะครับนะก็ชนะขาดลอยเลยนะครับทางด้านของปาริสแซงต์แชร์กนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยมันยังไม่ชนะใครนะเสมอ2แพ้1นะมาคว้าชัยชนะนะฉลองการต่อสัญญาของลุยเอ็นริเก้นะแล้วก็ฟอรันตอเรสครับยิงไป3ประตูก็ได้เพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับไม่มีใครคัดค้านล่ะยิงแฮตทริกขนาดนี้นะเจ้าตัวลุยเอ็นริเก้ได้ยิ้มแก้มเปรี้ยเลยมีความสุขกับชัยชนะนะครับอีกคู่นึงลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลนะเจอทางด้านของแอตเลติโกมาดริดยิงนำไปก่อนครับมาโยเลนเต้ครับกองหน้าตัวเก่าเลยนะชอบยิงลิเวอร์พูลคนนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับช่วยกันเล่นนะครับก็ตีเสมอนะในท้ายครึ่งหลังจากโดมินิกโซโบสไลนะครับนะแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยนี่เหมือนจะบอกว่าลิเวอร์พูลช่วยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฉันสักทีนะเพราะฉันยิงประตูให้แล้วนะตอนนี้สัญญาจะหมดปีหน้านะสำหรับแม็กอาริสเตอร์นะลิเวอร์พูลยังไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะนะครับก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะด้านหน้าของลิเวอร์พูลบุกไปเยือน S อยู่บุกไปเยือน LASK Linz นะครับ14ตุลาคมส่วนแอตเลติโกมาดริดนะฮะเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนาโปลีบุกไปชนะนาโปลี 1-0 นะครับคนที่ยิงประตูก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับลูกเดียวก็เพียงพอนะที่ทำให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะและได้3แต้มนะครับก็นัดต่อไปอาร์เซนอลนะเจอกับลิลในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นาโปลีบุกไปเยือนวิลเลียร์เรอัลนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับบาร์เซโลนาก็ไม่น้อยหน้าทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟเยนูร์ด5ประตูต่อ1นะครับราฟินญาลูกแรกนะครับกาเรมอเดเยบีลูก2นะครับราฟินญาลูกที่2นะครับให้กับตัวเองและทีมนำ 3-0 ลามินยามานอีกลูกนึงนะครับ 4-0 นะครับถึงแม้ว่าเฟเยนูร์จะไล่มา 1-4 นะครับแต่ว่ากาเบรียลเอซุสนะครับก็ยิงประตูฝังเลยครับ5ประตูต่อ1นะครับกาเบรียลเอซุสเนี่ยเพิ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไปอยู่ทางด้านของบาร์เซโลนานะครับก็สมราคาเต็งหนึ่งนะสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะชนะนะครับแล้วก็ราฟินญาเนี่ยแหมต้องบอกว่าฟอร์มดีนะช่วงนี้นะยิงไป2นัดเลยนะครับนะครับตอนนี้ยิงอีก2นัดนะครับ ส่วนนัดต่อไปของบาร์เซโลนาก็จะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับแล้วก็เฟย์นูร์ดเจอกับโคโมนะครับในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนะครับแล้วก็มีคาราบาวครับด้วยนะคาราบาวครับมีคู่หนึ่งเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นคู่ของเชลซีนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดก็เป็นเชลซีนะครับในคาราบาวครับชนะลีดยูไนเต็ด6-3นะครับโคพาเมอร์ที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยิงไป2ประตูนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีแดนนี่เวเบกนะอีก2ประตูนะครับแล้วก็เปโดเนโตลูกหนึ่งวาเลนตินบาโก้ลูกหนึ่งนะครับก็เชลซีชนะนะ6-3นะที่ผมเอ่ยชื่อก็คือคนยิงประตูให้กับเชลซีนะนะครับชนะ6-3นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับนะนะส่วนเรื่องของไทยลีกมาดามแป้งจ่ายเงินวดแรกไปแล้วนะครับให้กับทีมไทยลีก1นะครับ16ทีมทีมละ3,750,000 บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก2 18ทีมงวดแรกนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3อีก69ทีมนะทีมละ 312,000 บาทโดยประมาณนะครับให้กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกลนแอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุส เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์จำนวน3 องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ต์ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่ต์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5 ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวาทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ต์ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21 และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเวขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาภประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
5: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับ

ฟังเพลงกันแล้วนะครับผมกลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณกันนะครับเพลงเพราะๆที่นำมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ฟังในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมกับน้องอั้นเนาะใครที่หลับดึกนะฮะผมมาฟังกันได้นะครับหรือว่าถ้าหลับดึกกว่านั้นก็อยู่ต่อได้นะครับกับดีเจออยดีเจโอมนะครับแต่ถ้าใครเนาะที่แบบว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกแบบเคลิบเคลิ้มนะอยากจะนอนนะครับก็ยิ่งดีเลยนะครับผมเรามาคลายเครียดกันแล้วก็มาฟังข้อมูลดีๆจากน้องอันที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้นะเมื่อตอนสักครู่นี้นะครับผมตัวช่วงแรกๆที่เราคุยไปวันนี้จะเอาในเรื่องของกล้วยมาฝากกันนะจะได้กล้วยกันในวันศุกร์พรุ่งนี้เนาะวันนี้วันพฤหัสกันแล้วนะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะครับว่าต้นกล้วยที่เราเห็นเป็นลำสูงๆนะฮะผมนั้นแท้จริงแล้วเป็นลำต้นเทียมนะครับผมลำต้นที่แท้จริงนะครับก็คือเง่าที่อยู่ใต้ดินนั่นเองนะแต่ว่าลำต้นที่เราเห็นมันคือกาบใบซ้อนกันอยู่นะจนกลายเป็นลำต้นเทียมที่เราเห็นกันอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจใหม่ๆที่เรามาทราบกันเนาะแต่ว่าค่ำคืนนี้เราจะมารู้ว่ากล้วยตั้งแต่รากไปจรดปลายใบเลยเนี่ยมีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่รากแล้วก็เง่าของกล้วยกันดีกว่านะเริ่มจากส่วนใต้ดินกันก่อนเลยนะครับรากแล้วก็เง่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะยึดลำต้นแล้วก็ดูดน้ำดูดธาตุอาหารจากดินนะครับซึ่งทั้งรากทั้งเง่านะครับยังแตกหน่อทำให้เรานะครับสามารถขยายพันธุ์กล้วยได้นะครับในส่วนต่อมานะครับในด้านของการเกษตรนะครับผมรากแล้วก็เง่าเนี่ยสามารถย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับส่วนแล้วก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ให้ดินส่วนการใช้นะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนั้นนะควรใช้อย่างระมัดระวังแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ควรใช้แทนการรักษาทางแพทย์นะครับบางคนก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการกินเพื่อรักษาตามความเชื่อต่างๆนะครับผมแต่ยังไงแล้วก็เอาพอเหมาะพอดีละกันนะครับหน่อกล้วยนะครับผมส่วนหน่อกล้วยเนี่ยเป็นส่วนที่ต้นอ่อนที่งอกขึ้นมานะครับเป็นเง่าเนาะหน่อแข็งแรงก็สามารถนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อได้จึงช่วยลดต้นทุนในการที่เกษตรกรจะขยายพันธุ์ต้องบอกว่ากล้วยปลูกง่ายมากเนาะแต่ละพันธุ์นะแต่บางคนนะก็จะใช้หน่อกล้วยเนี่ยที่ออกมาเป็นต้นเล็กๆนะครับผมที่มีความแข็งแรงแล้วแหละมาแกงหยวกนะ เป็นอาหารที่น้องอั้นชอบมากๆเลยนะครับแกงหยวกใส่ไก่ใส่วุ้นเส้นนี่นะครับผมใครที่ชอบแล้วก็บอกกันได้นะครับผมนี่แหละครับประโยชน์ของกล้วยนะครับผมต่อมาลำต้นเทียมนะครับกับกล้วยนะครับแล้วก็หยวกกล้วยนะนี่เลยส่วนนี้เลยส่วนนี้นะครับคือที่เรากินกันนะคือเขาเรียกว่าลำต้นเทียมเนาะหรือว่ากาบกล้วยนั่นเองนะชั้นนอกกาบกล้วยสามารถนำไปประดิษฐ์ประดอยนะเป็นกระทงนะถ้าตามธรรมชาติเป็นภาชนะตามธรรมชาติก็ได้หรือว่าเป็นการตกแต่งเป็นการแปรรูปนะครับเป็นเส้นใยสำหรับการทำเชือกกระดาษก็ได้นะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆนะครับผมสำหรับแกนกลางที่มีความอ่อนนุ่มนะหยวกกล้วยนั่นเองของอร่อยเลยนะสามารถนำประกอบอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นแกงหยวกกล้วยยำหยวกกล้วยนะไม่ได้กินนานเหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับหรือใส่ในอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านบ้านเราเนาะหรือบางคนก็จะเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหมูอาหารไก่ต่างๆเนาะก็เป็นประโยชน์ด้วยหยวกกล้วยมีน้ำแล้วก็ใยอาหารอยู่พอสมควรเพราะเป็นวัตถุดิบนะครับเพิ่มความหลากหลายนะในมื้ออาหารแต่การปรุงนะควรคำนึงถึงความสะอาดแล้วก็การเลือกส่วนที่อ่อนสดแล้วก็ไม่ช้ำด้วยนะครับผมอันนี้ก็เอาเป็นวิธีเลือกละกันเนาะส่วนต่อมานะครับผมก็คือใบกล้วยแล้วก็หรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าใบตองนั่นเองนะครับผมส่วนนี้โดดเด่นมากเลยคนไทยใช้ใบตองห่ออาหารมานานเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้สอดไส้บ้านเรานั่นแหละขนมจอกเนี่ยห่อหมกนะครับผมปลาเผานะครับเพราะว่าใบตองนะครับช่วยห่อแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้กับอาหารได้ใบตองนะครับยังใช้ทำภาชนะแล้วก็งานฝีมือได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบายสีกระทงนะครับผมงานดอกไม้ใบตองต่างๆแล้วก็บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะเพื่อช่วยลดในการใช้พลาสติกนะครับหรือเอากลับมาย่อยสลายได้ง่ายนะทางนี้นะก่อนใช้ห่ออาหารควรที่จะล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็เอาไปลนไฟก็ได้นะไฟอ่อนๆอย่าไปลนแรงนะไม่ได้นะเพื่อให้นะครับผมใบอ่อนตัวแล้วก็ไม่แตกง่ายนั่นเองนะครับบางคนก็จะไปเห็นคนแก่นะเวลากลางวันก็จะนำไปตากแดดนะอาจจะเป็นวิธีหนึ่งก็ได้นะครับผมใครที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านนะก็จะทำแบบนี้กันเนาะต่อมานะครับผมที่อร่อยอีกที่หนึ่งก็คือหัวปลีนั่นเองนะครับผมหัวปลีหรือว่าดอกปลีเนี่ยดอกกล้วยนี่แหละครับผมส่วนนี้เป็นวัตถุดิบอาหารยอดนิยมแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยนำมาทำทั้งยำหัวปลีนะ
ต้มกะทิแกงเลียงทอดหัวปลีนะหรือว่าแกงปลีนะแกงหัวปลีอร่อยมากใส่หมูสามชั้นนะในด้านโภชนาการนะครับผมหัวปลีมีใยอาหารแล้วก็มีสารอาหารหลายชนิดด้วยกันตามธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกนะสำหรับใครที่อยากเพิ่มผักในมื้ออาหารอย่างไรก็ตามนะการรับประทานหัวปลีควรจะปรุงให้เหมาะสมแล้วก็หากมีโรคประจำตัวหรือข้อจำกัดในเรื่องของอาหารควรจะปรึกษาคุณหมอสักหน่อยนะครับผมส่วนสำคัญเลยผลกล้วยนะครับผลของมันนะครับเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็สารอาหารสูงนะครับผมพระเอกเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือผลกล้วยกล้วยเป็นผลไม้นะครับผมที่รับประทานสะดวกให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตตามธรรมชาติแล้วก็มีใยอาหารช่วยให้อิ่มท้องได้นานนะครับกล้วยยังมีโพแทสเซียมนะครับซึ่งเป็นแร่ธาตุมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทด้วยรวมถึงมีวิตามิน B6 ด้วยนะครับที่มีบทบาทต่อกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายนะครับผมกล้วยสุกมีรสชาติหวานย่อยง่ายเหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างเนาะรับประทานคู่กับนมหรือว่าโยเกิร์ตหรือว่าธัญพืชได้ส่วนกล้วยดิบนะมีแป้งบางชนิดที่ร่างกายย่อยได้ช้ากว่านะแต่ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะว่าบางคนก็อาจจะท้องผูกท้องอืดได้เหมือนกันนะครับเหมือนเขามีอาหารเวียดนามเนาะแหนมเนืองเขาก็จะกินกับกล้วยดิบนะครับผมฝันมาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูละกันเนาะแม้กล้วยจะมีประโยชน์นะแต่ผู้ที่ต้องการคุมน้ำตาในเลือดหรือผู้ที่เป็นโรคไตนะต้องกำจัดโพแทสเซียมควรรับประทานในปริมาณที่มันเหมาะสมหรือว่าตามคำแนะนำของแพทย์ละกันเนาะสุดท้ายเลยละกันนะเปลือกกล้วยนะครับผมเปลือกกล้วยปิดท้ายกันละกันนะเปลือกกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักนะน้ำหมักชีวภาพหรือเป็นวัตถุดิบอินทรีย์วัตถุนะให้ดินได้จึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากๆเนาะเปลือกกล้วยที่เราปลอกกินแล้วปุ๊บทิ้งไปนี่สามารถเอาไปทำปุ๋ยได้นะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับทุกท่านกล้วยนะครับผมเพียงต้นเดียวเนี่ยมีประโยชน์แทบทุกส่วนเลยทั้งสารอาหารวัสดุห่ออาหารงานฝีมือเส้นใยแล้วก็เป็นปุ๋ยได้นะสะท้อนถึงภูมิปัญญาคนไทยเนาะที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วถือว่ากล้วยก็เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชชูโรงของเรานะที่สามารถนำมาทำอะไรได้หลายอย่างด้วยกันนะครับผมใครที่ทำกล้วยไปทำอย่างอื่นบ้างแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะก่อนมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายฟังเพลงเยอะหน่อยนะจะได้คลายเครียดกันในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้ครับ

ช่วงท้ายของรายการเพลงพระคุณกันแล้วครับผมในค่ำคืนนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับผมใครที่รู้สึกหนาวอยากจะให้ทำร่างกายให้อยู่ในอุณหภูมิที่มันเหมาะสมแล้วกันเนาะหากแบบว่ามันหนาวมากจนเกินไปนะครับผมก็อาจจะเปิดพัดลมหมุนๆอ้าวนะครับแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่มันหนาขึ้นมาหน่อยนะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเนื่องจากว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะเหลือเกินเลยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะโควิด-19ก็กำลังระบาดกันอยู่นะลำพูนของเราก็ถือว่ามีคนที่เป็นเชื้อโควิด-19เยอะพอสมควรนะดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันหน่อยโรคหลายโรคเนาะระวังได้นะครับผมเพียงที่เราดูแลสุขภาพและการทานอาหารในครบ5หมู่กล้วยเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญเนาะที่นำมาฝากวันนี้เผื่อใครที่แบบว่าหิวลดน้ำหนักด้วยกินกล้วยได้นะครับผมรวมไปถึงแกงต่างๆเนาะก็จะทำให้เราอิ่มท้องนั่นเองนะครับกินอาหารในครบ5หมู่ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเวลาออกไปเจอฝนก็ทำสีสันให้แห้งในเวลากลับเข้ามานะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แห้งนะครับไม่อยากให้ใครหลายๆคนนะป่วยในช่วงนี้เนื่องจากว่าภัยพิบัติก็เยอะนะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเราดูหลายๆจังหวัดด้วยกันก็มีน้ำท่วมน้ำขังดินคนถล่มล่าสุดเลยมีในเรื่องของหินตกลงมาจากภูเขาทำให้คนที่ขับรถผ่านเสียชีวิตไป1รายเนาะดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยใครจะไปที่ไหนเหมือนที่น้องอั้นบอกดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ดูแลในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับหากจะไปที่ไหนเช็คสภาพอากาศเช็คในเรื่องของเส้นทางต่างๆหากจุดไหนมีความเสี่ยงก็ไม่ควรเข้าไปนะครับฝากไว้ด้วยวันนี้เพลงเพื่อคุณต้องนำรายการลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากันเลยนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นสารพันนะสารพันนะครับผมรายการที่รับสัญญาณจากทางกทม.นะครับผมวันจันทร์หน้าเจอกันใหม่กับเพลงเพื่อคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
6: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
7: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรม ให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอีสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วงแฮงห่วงใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพดีๆของหมู่เฮาทุกคนนะเจ้า

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหาแอดทราฟฟี่ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: นเนี่ยเหนียวกว่า
1: เถียงเอง
0: คนเหนียวกว่า
1: จ้ะคน
0: เถียง
1: ก็คนหนักยันจะไม่เหนียวกว่าได้ไ
0: งมันอัดเลยเนี่ย
1: ท้อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
6: นางสาวจิตติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
7: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
8: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กซ์จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้มาป้ากันแล้วก่อนนอนนะครับ23นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะป้ากันกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเปิดเพลงเพราะๆกล่อม

คุณผู้ฟังเข้านอนในค่ำคืนนี้นะครับคืนของวันอังคารที่8กันยายน2569ครับเฮามาป้ากันเฮามาอยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำคืนนี้เฮาไปเริ่มกันเพลงเพราะๆจากทางรายการเตรียมไว้คุณผู้ฟังได้รับฟังสัก 2-3 เพลงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาป้ากันในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับ

ลับมาป้ากันนะครับกับรายการ For the Good Time นะแป๊บเดียวปั๊บเดียวจะครึ่งชั่วโมงละคุณผู้ฟังนะครับในค่ำคืนนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงผ่อนคลายในยามดึกดื่นก่อนเข้านอนนี่เนาะกับเพลงสากลเก่าๆเพราะๆหลายท่านก็ชื่นชอบในเรื่องของบทเพลงสากลเก่าๆยุค80ยุค90ยุค70นี่ดีเจโอมจะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกค่ำคืนอย่างแน่นอนนะครับเป็นการส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันบัวจะทำงานบัวจะใครให้เข้าสวนเนาะก็ฟังเพลงกันยาวๆนะหลายท่านก็นอนบ่หลับค่ำคืนนี้มาฟังเพลงสากลเก่าๆนะกล่อมเข้านอนดีกว่านะครับบ่อยากให้อู้หลายบ่อยากให้อู้ยาวแล้วก็บ่อยากให้อู้ข่าวในยามค่ำคืนจะนี่เดี๋ยวหลายท่านจะเครียดเนาะฟังเพลงเบาๆฟังยาวๆนะครับดิจิโอมอยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For The Good Time แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะจะเที่ยงคืนแล้วนะครับรายการ For The Good Time ก็มาทำหน้าที่กล่อมคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับเพลงสากลเก่าๆส่งคุณผู้ฟังเข้านอนในค่ำคืนนี้หลังจากที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันเลยบอกว่าจะทำงานเนาะหรือว่าจะเข้าให้เข้าสวนนอนหลายท่านก็นอนบ่อนลับนะครับมาฟังเพลงสากลเก่าๆเพราะๆนะครับมานึกถึงอดีตผ่านเพลงเก่าติเราคุ้นเคยกับรายการ For The Good Time กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ค่ำคืนนี้ขอลากันไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับฟังกันยาวๆนะไปจนถึงเที่ยงคืนเนาะแล้วพรุ่งนี้เจ้าก็มาป้ากันใหม่กับทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไป
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาได้บันทึกเรื่องราวของอุบาสิกาคือแม่ออกท่านหนึ่งไว้แม่ออกท่านนี้เป็นราชธิดาประสูติในโกริยะราชตระกูลญาติโยมต่างหลายต้องจำไว้อย่างนี้ว่าราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องผูกพันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฝ่ายพระราชบิดานั้นก็คือสากยะราชวงศ์สากยะราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์เป็นราชตระกูลที่ปกครองเมืองกบิลพัสดุ์ทีนี้ต่อมาก็คือโกริยะวงศ์โกริยะวงศ์นี้เป็นราชตระกูลที่ปกครองเมืองเทวทหะเสด็จพระนางมหามายาเตวีหรือพระนางสิริมหามายานั้นท่านเสด็จอุบัติเกิดมาในโกริยะวงศ์แล้วก็อยู่ที่เมืองเทวทหะนั้นความที่ทั้งสองเมืองนี้กษัตริย์ทั้งสองราชวงศ์เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันสืบต่อกันมาอยู่ในสากยะราชตระกูลเดียวกันหมดเลยก็จึงแต่งงานไปมาระหว่างสองราชตระกูลนี้ต่ออันมาแต่งงานกับคนนอกราชตระกูลในตระกูลโกริยะวงศ์นั้นปรากฏว่าสมัยหนึ่ง มีราชธิดาเกิดมาชื่อว่านางสุปวาสาพระนางสุปวาสานี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ในตำแหน่งแห่งเอตทัคคะในทางเป็นผู้ถวายของทานอันประณีตบรรจงประวัติกล่าวว่าพระนางสุปวาสาอุบาสิกาผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาเพื่อเป็นยอดของอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ถวายทานอันประณีตก็เพราะว่ามีเหตุสองประการคือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยองค์คุณคือหมายความว่ามีคุณสมบัติอย่างยอดเยี่ยมพอท่านแสดงให้คนอื่นหันเป็นอย่างชัดเจนในคุณธรรมข้อนี้บ่เพียงแต่เนื่องจากเหตุข้อนี้ตันแต่ก็ยังเป็นการแต่งตั้งโดยเหตุที่ว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนครับดังเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังคือหมายความว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งเปิ้นไว้ในตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้ถวายของทานอันประณีตนั้นมาจากคุณสมบัติ2ข้อข้อ1เวลาเปิ้นจะทำบุญถวายทานอันใดก็ตามเปิ้นจะทำด้วยปราณีตบรรจงสวยสดงดงามเป็นอย่างดีอันนี้ก็สืบมาจนกระทั่งถึงหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยถึงวันนี้นะเวลาจะทำบุญสุนทรทานในอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นว่าจะแปลงสวยใส่สังฆทานนี่ก็แปลงสวยอันวิจิตรบรรจงแปลงสวยกาบสวยซ้อนแล้วก็เอาดอกไม้เข้าใส่ประดับประดาเหี่ยงงดงามเวลาจะอาราธนาศีลก็แปลงขันศีลอย่างงดงามปุจจาพระแก้วเจ้าตั้ง5โกฏาก3โกฏาก ก็แปลงขันปุจจานั้นอย่างงดงามข้าวปลาอาหารที่จะน้อมนำมาถวายก็จัดเหี่ยประณีตบรรจงประกอบอาหารอย่างมีรสมีชาติสุดฝีมือเลยผลหมากรากไม้ที่จะมาถวายทานก็ตกแต่งแหล่งดาบางตีก็สลักสลาเป็นรูปเป็นร่างหลายอย่างหลายประการของเหล่านี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นของทานเป็นของบริสุทธิ์เป็นอุตมะทานของทานอันสูงส่งชาวพุทธเฮาถือเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งว่าเวลาจะกินจะทานอันใดก็ตามจะต้องทานของประณีตบรรจงอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาเป็นคนเมืองนี่เนาะคนเมืองเวลานึ่งข้าวนี่เนี่ยเปิ้นจะใส่ข้าวแจ่เข้ามาลงก่อนในไหนั้นนี่แล้วก็ตั้งปากไหนั้นก็จะเอาข้าวเย็นข้าวเก่าที่กินเหลือไว้ในวันก่อนนั้นเอามาโปะไว้ต่างหน้าเอามาอุ่นแล้วผสมกันแต่ทีนี้เวลาที่จะป้นให้ข้าวลงมาทอกให้ข้าวลงไปแล้วนี่นะเปิ้นก็จะเอาไม้ด้ามข้าวนั้นคือเอาไม้ด้ามข้าวนั้นโกนไปที่บริเวณข้าวที่ทอกออกมาซึ่งอยู่ช่วงก้นของไหข้าวในส่วนนั้นนี่เนี่ยจะเป็นข้าวมาที่เอามานึ่งจนสุกแล้วบ่ผ่านการบริโภคมาก่อนบ่ผ่านมือของคนมาก่อนถือได้ว่าข้าวนั้นเป็นของบริสุทธิ์แล้วก็แบ่งไว้เหี้ยตีหนึ่งเอาไว้เป็นข้าวไปใส่บาตรเอาไว้เป็นข้าวตักบาตรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าณปัจจุบันวันนี้เฮาใส่ข้าวหุงข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะตักเอาข้าวที่เป็นข้าวใหม่ที่เฮาจ่ายเมล็ดข้าวสารใส่ลงไปแล้วก็ขอเอาเฉพาะที่เฮาใส่ลงไปของใหม่เนี่ยของเก่ามาเอาอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นของทานอันเลิศของประณีตบรรจงสิ่งก่อร่างสร้างแปลงต่างๆภายในวัดในวาก็เวลาจะแปลงทานไว้กำจูปุจาโจตกะพระพุทธศาสนาก็แปลงอย่างประณีตบรรจงพระนางสุปวาสาเป็นบุคคลตัวอย่างเรื่องนี้ของกินของทานของเปิ่นนั้นงดงามประณีตเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นคุณสมบัติข้อแรกพุทธเจ้าก็ตั้งเปิ้นไว้ในตำแหน่งแห่งเอตทัคคะผู้ถวายทานของอันประณีตและก็คุณสมบัติข้อที่2ก็เพราะว่าเปิ้นตั้งความมุ่งมาดปรารถนาตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะได้รับตำแหน่งนี้จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งต่อไปในอนาคตมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เปิ้นก็บรรลุความปรารถนานั้น อย่างที่เปิ้นตั้งไว้ทุกอย่างทุกประการเรื่องที่เปิ้นตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตก็คือว่ากีระดังได้สดับรับฟังมาว่าพระนางสุปวาสาโกลิยราชธิดานั้นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธเจ้าปทุมุตระได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกโลกาอยู่นั้นพระนางได้บังเกิดมาในเรือนของตระกูลเมืองหงสาวดีตระกูลที่พระนางไปถือกำเนิดเกิดมานั้นเป็นตระกูลของเศรษฐีคฤหบดีผู้มีเงินมีทองมั่งมีคนหนึ่งเมื่อเปิ้นเจริญเติบโตมาแล้วหูถ้อยหูกรรมได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปทุมุตระได้หันพระพุทธเจ้าปทุมุตระทรงสถาปนาอุบาสิกาแม่ออกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาแม่ออกต่างหลายในฐานะเป็นผู้ถวายของอันมีรสประณีตพระนางก็ปรารถนาอยากจะได้ตำแหน่งนั้นพ่องก็เลยเข้าไปตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระพุทธเจ้าปทุมุตระก็อำนวยอวยพรให้เปิ้นได้รับตำแหน่งนั้นโดยมีพุทธพยากรณ์ว่าจากนี้ไปแห่เมินนานหลายกับในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเธอจะได้ไปบังเกิดในราชตระกูลแห่งพระเจ้าโกริยวงศ์และพระพุทธเจ้าโคตมะจะได้แต่งตั้งเธอไว้ในตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาต่างหลายผู้ถวายของอันประณีตเธอมีความปรารถนาอยากจะได้ตำแหน่งนั้นพ่องจึงได้เข้าเฝ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระพุทธเจ้าปทุมุตระจึงมีพุทธพยากรณ์ว่าต่อไปในอนาคตในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้เธอจักได้เกิดมาในราชตระกูลของโกลิยะวงศ์กษัตริย์ผู้ครองเมืองเตวัฏหะและก็พระพุทธเจ้าโคตมะนั้นจักได้สถาปนาเธอไว้ในตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาต่างหลายผู้ถวายของอันประณีตเมื่อนางได้ฟังพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็เกิดปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงตั้งอกตั้งใจกระทำปั้มเป็นกุศลผลบุญให้ยิ่งยวดสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทำบุญอยู่ตลอดโดยบ่ประมาทในบุญในกุศลแล้วก็ปรารถนาเอาตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าจักได้เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาต่างหลายในฐานะเป็นผู้ถวายของอันมีรสประณีตครั้นเมื่อนางสิ้นชีวิตลงไปแล้วพระนางเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิคือไม่ได้ไปเกิดในอบายภูมิเลยได้ไปเกิดในภูมิของโลกสวรรค์และโลกมนุษย์ประมาณแสนกับที่นี้มาถึงสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะพระนางได้เสด็จอุบัติบังเกิดมาในตระกูลโกลิยะวงศ์และได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายพระองค์หนึ่งในตระกูลอันเดียวกันนี้และก็ตั้งต้องปามานประสูติพระราชโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าชายสิวลีกุมารแต่ว่าการตั้งท้องของนางนั้นเนี่ยเป็นการตั้งท้องที่เมินนานกว่าจะเกิดได้ก็เป็นเวลาเป็นปีเป็นเดือนถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้กล่าวว่าในอดีตการนางได้สร้างกรรมอันนี้มาอย่างหนึ่งเปิ้นบอกว่าคราวเมื่อพระเจ้าพมทัตราชาเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองปาราณสีนอโปธิสัตว์เจ้าได้ทรงถือปฏิสนธิในพระอุทรต้องแห่งพระมเหสีพระเจ้าพมทัตพระองค์นั้นขันเจริญวัยใหญ่หน้ากล้าบานแล้วได้ทรงศึกษาสภาศิลปะวิทยาณเมืองตักกศิลาวิทยาลัยคราวนั้นเมื่อพระชนกคือพระบิดาเสด็จสวรรคตลงไปก็ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมที่นี่ในตอนนั้นเนี่ยพระนางสุปวาสาได้จุติอุบัติเกิดมาจากเทวโลกมาบังเกิดเป็นมเหสีของพระเจ้าปารณสีนอโพธิสัตว์เจ้านี่ละต่อมาพระเจ้าโกศลคือผู้ครองเมืองแห่งเมืองหนึ่งเสด็จทรงกรีธายกกองทัพใหญ่มายึดเอาเมืองปารณสีทรงปรงพระชนพระเจ้าปารณสี แล้วได้สถาปนาพระอัครมเหสีของพระราชานั้นไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีของพระองค์ฝ่ายว่าพระราชโอรสของพระเจ้าเมืองปารณสีที่ป่อเปิ่นเป็นโพธิสัตว์นั่นนะในเวลาที่พระราชบิดาถูกปรงพชนพระราชโอรสพระองค์นี้ได้ทรงหนีออกจากเมืองไปทางประตูระบายน้ำไปรวบรวมเอาบรรดาพระญาติพระวงศ์ญาติสนิทมิตรสหายมิตรแก้วสหายคำแล้วก็พวกพ้องที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์ไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็รวบรวมกำลังโดยลำดับและก็เสด็จกลับมายังเมืองปารณสีตั้งค่ายใหญ่ไว้ในที่บักไก่จากพระนครส่งพระราชสารมาถึงพระราชาโกศลนั้นว่าจะคืนราชสมบัติให้พระองค์หรือว่าจะรบกันพระมารดาได้สดับดูฟังพระราชสารของพระราชกุมารแล้วด้วยความฮักลูกจึงส่งพระราชสารเป็นความลับคือส่งจดหมายลับไปแนะนำว่าจงอย่ามีการต่อสู้สู้ไปแล้วเนี่ยมันจะเปลืองเลือดเปลืองเนื้อกันบะดอกบะได้เพื่อลูกตัดขาดการสัญจรทุกทิศโดยล้อมเมืองปารณสีไว้หมู่คนภายในเมืองปารณสีก็จะปากันลำบากเพราะอดข้าวอดน้ำอดอาหารและก็จะจับยับพระราชาโกศล นั้นมาถวายพระองค์ท่านเองพระราชกุมารได้สดับรับฟังจดหมายลับของพระราชมารดาแล้วก็ล้อมประตูใหญ่ไว้ตั้งสี่ด้านล้อมไว้เจ็ดปีแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทรงพระดำริเนื่องจากว่าหมู่บรรดาผู้คนต่างหลายต่างปวงในเมืองนั้นยังปากันออกมาตามประตูน้อยคือประตูเล็กของพระราชวังเป็นประตูสำรองเลยตืดประตูใหญ่แล้วมาออกประตูน้อยปากัดบางคนเอาไม้เอาฟืนเอาหลัวเอาถ่านเอาอาหารเอาน้ำมาทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนว่าบ่มีข้าศึกศัตรูอันใดมาล้อมรอบเมืองนี้ไว้ทีนี้ครั้งพระราชมารดาของพระราชกุมารทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงทรงจดหมายลับไปถึงพระราชโอรสตำหนิพระราชโอรสว่าลูกนั้นเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาบ่ฮู้จักอุบายเล็กน้อยแม่บอกให้ล้อมเมืองไว้ในลูกปิดเฉพาะประตูใหญ่ประตูน้อยบ่ปิดต้องปิดประตูน้อยไว้ตัวเองพระราชกุมารทรงสดับรับฟังพระราชสารจดหมายของพระมารดาแล้วจึงได้ทรงกระทำอย่างนั้นถึงเจ็ดวันเจ้าพระนครเมื่อออกไปต่างนอกมาได้วันที่เจ็ดจึงปากันรอบปรงพระชนพระเจ้าโกศลราชานำมาไปมอบแก่พระราชกุมารพระราชกุมารจึงเสด็จเข้ายึดเอาราชสมบัติในเมืองปารณสีคืนได้พระราชกุมารนั้นได้กระทำกรรมนี้แล้วในที่สุดแห่งอายุได้ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกตกนรกหมกไหม้อยู่ในนรกตราบเต้ามหาปฐวีนี้หนาขึ้นได้ประมาณโยชนะหนึ่งตกเหมือนขนาดเนาะในสมัยพุทธบาทการนี้มาถือปฏิสนธิในท้องของแม่มารดาพระนางสุปวาสาพระองค์จึงอยู่ในโลหิตกุมพีกล่าวคือว่าอยู่ในท้องของพระมารดาได้เจ็ดปีเพราะว่าล้อมเมืองเปิ้นไว้เจ็ดปีโดยเด็ดขาดจนถึงความเป็นผู้หลงคันถึงเจ็ดวันคือเกิดมาได้คือแห่มเจ็ดวันสุดท้ายนี้ก็ยังจะเกิดมาได้เสือเพราะว่าเปิ้นล้อมเมืองไว้เจ็ดปีกับเจ็ดวันเอาละอาตมาภาพจะสรุปเพื่อฟังอย่างนี้ว่าพระนางสุปวาสานั้นหลังจากที่เปิ้นตั้งความปรารถนาไว้ในสำนักของพระเจ้าปทุมุตระว่าขอไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งและขอให้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นยกย่องแต่งตั้งพระนางไว้ในตำแหน่งแห่งเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาตั้งหลายผู้ถวายของอันมีรสที่ประณีตบรรจงทีนี้ปรากฏว่าพระนางก็ได้ทำกุศลผลบุญมาอยู่ด้วยดีตามลำดับเวียนว่ายตายเกิดมาในโอเควตาสงสารไปเกิดในสวรรค์เทวโลกพ่องมาเกิดในเมืองมนุษย์โลกพ่องทีนี้มาอยู่ในสมัยหนึ่งปรากฏว่านอโพธิสัตว์เจ้าของเฮานี้ก่อนที่จะได้มาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านได้ไปบังเกิดในเมืองปารณสีในเมืองปารณสีนั้นมีพระราชบิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าพมตัตราชาปกครองเมืองอยู่ครั้นเมื่อนอโปลิสัตเจ้าไปบังเกิดที่ฮันแล้วเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนไปก็ได้สมุยราชสมบัติสืบแตนเปิ้นสืบแตนบ้านแตนเมืองแตนป่อของเปิ้นนั่นแต่ว่าปรากฏว่าอยู่มาบ่เมินมานานมีพระราชาแห่งเมืองหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าโกศลราชาโกศลพระราชานี้เนี่ยต้องการจักได้เมืองปารณสีไว้ในปกครองจึงยกกองกำลังทัพมาล้อมเมืองปารณสีไว้ทีนี้ก็มีการต่อสู้กันระหว่างพระราชาที่เมืองปารณสีและพระเจ้าโกศลราชารบกันจนกระทั่งพระเจ้าเมืองปารณสีนั้นถูกปรงพระชนสิ้นพระชนในระหว่างที่ออกรบคือหมายความว่าตายท่ามกลางสนามรบในเวลานั้นก็เลยได้ยึดบ้านยึดเมืองปารณสีไว้ก็ธรรมเนียมกษัตริย์นั้นเมื่อยึดเมืองได้แล้วก็จะต้องเอาพระมเหสีของพระราชาองค์เก่านั้นเนี่ยมาตั้งไว้เป็นพระอัครมเหสีแต่ว่าพระอัครมเหสีพระองค์นี้นี่เปิ้นมีความฮักลูกของเปิ้นเพราะว่าลูกเกิดกับพระเจ้าแผ่นดินเกิดกับพระราชาที่สิ้นพระชนไปแล้วนี้อยู่พระองค์หนึ่งจึงเอาพระราชโอรสนี้หนีออกจากเมืองไปในทางท่อระบายน้ำพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งพระราชโอรสพระองค์นี้ก็ออกไปซ่องสุ่มกองกำลังผู้คนมีบรรดาเสนาอามาตย์พระราชวงศ์ทักแก้วทหารศรัทธาชาวบ้านที่เคารพเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยปากัดมาเป็นกองกำลังทัพขึ้นมาเมื่อจัดกองกำลังทัพขึ้นมาสะสมมาอย่างใหญ่โตแล้วเนี่ยหันว่าจะสามารถสู้พระเจ้าโกศลราชาได้ก็เลยยกกองกำลังทัพออกมาล้อมเมืองปารณสีไว้แล้วก็มีพระราชสารจดหมายไปกราบทูลพระเจ้าโกศลพระราชาว่าบัดนี้เฮาผู้เป็นโอรสของพระเจ้าเมืองปารณสีพระองค์ก่อนซึ่งเสด็จลี้ภัยออกไปแล้วก็ไปซ่องสุมผู้คนได้ละยกกองกำลังทัพมาเขาจะสู้รบกันก็ว่าจะมอบราชสมบัติคือคืนมาแก่หม่อมฉันขอพระองค์ท่านทรงพิจารณาพอเถอะพระเจ้าโกศลราชานั้นเป็นเก่งในการรบอยู่แล้วก็พร้อมที่จะรบแต่ว่าพระมารดาของพระโชรสพระองค์นี้เปิ้นได้หูเรื่องเกี่ยวกับจดหมายที่พระโชรสส่งมาถึงพระเจ้าโกศลราชาพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่และก็เป็นพระสวามีของพระนางใหม่ตัวเองก็มาพิจารณาหันว่าถ้าสู้กันนี้ลูกต้องการแน่นอนเลยเพราะว่าลูกยังอ่อนวัยอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงว่าความชำนิชำนาญในการรบราฆ่าฟันในการยกทัพมาเนี่ยลูกยังบ่เก่งเติบถ้ารบกันไปนี่ต้องการต่อพระเจ้าโกศลพระราชาเลยดังนั้นก็เลยมีจดหมายรับเรียกกันว่าพระราชสารรับไปหายังพระราชโอรสว่าลูกอย่าไปรบเลยถ้าลูกรบไปแล้วลูกบ่มีทางที่จะรบชนะเขาได้เอาอย่างนี้จงตั้งกองกำลังทัพแวดวางขังเวียงอันนี้ไว้ล้อมเมืองนี้ไว้

จดหมายรับไปทูลพระมารดาพระมารดาก็มีจดหมายตอบมาว่าลูกเนี่ยโง่เขลาเบาปัญญาเวลาบอกให้ลูกล้อมเมืองไว้เนี่ยแวดวังขังล้อมเมืองอันนี้ไว้ลูกก็ไปอุดเมืองไว้เฉพาะประตูใหญ่ตันไปปิดบังไว้เฉพาะประตูใหญ่แต่ประตูน้อยซึ่งเป็นประตูพิเศษสำหรับคนเตียวเข้าเตียวออกแบบธรรมดาลูกบอกปิดประตูในส่วนนั้นคนในบ้านในเมืองเขาก็ปากันออกมาเอาข้าวเอาน้ำเอาหลัวเอาฟืนต่างไปนอกได้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะปิดต้องปิดมดเนี่ยปิดช่องน้อยนี่ตัวเองปรากฏว่าช่องน้อยประตูน้อยก็ปิดมดปิดแหม7วันจาก7ปีที่ขังไว้แล้วเนี่ยนะและแหม7วันสุดท้ายนี่ก็ปิดประตูเมืองมดหมู่บรรดาเสนาอำมาตย์ชาญราชเจ้าเมืองต่างหลายต่างปวงก็ไปไหนมาได้แล้วนะอาหารก็บ่มีกินน้ำก็บ่มีดื่มก็มีความคิดว่าเนี่ยที่เฮาถูกกักขังไว้นี่เพราะพระราชาพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระราชามีความคิดเห็นแต่เฉพาะพระองค์มาช่วยเหลือหมู่เฮาเนี่ยกับปากันจะทำปฏิวัติรัฐประหารยับเอาพระราชาตัดพระเศียรและส่งพระเศียรนั้นมาถวายพระราชกุมารพระราชกุมารนั้นก็เสด็จเข้าไปยึดเอาเมืองปารณสีคืนได้ตามพระราชประสงค์ของพระองค์สองแม่ลูกเปิ้นก็ได้อยู่ด้วยกันสืบต่อมาและทีนี้ต่อมาในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะพระองค์ปัจจุบันนี้พระราชมารดาของเปิ้นได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นนางราชธิดาในโกริเนวงราชตระกูลผู้ครองเมืองเทวทหะต่อมาเมื่อเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาแล้วได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายราชกุมารในโกริเนวงเมืองเทวทหะโดยการนี้และก็ตั้งต้องปามานขึ้นมาตั้งต้องปามานนี้ก็จะเกิดลูกมาเป็นประชายคนหนึ่งนามว่าศิวรีราชกุมารเจ้าชายศิวรีราชกุมารแต่ว่านางสุปวาสานี่เนี่ยเปิ้นแปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือเปิ้นตั้งต้องปามานี่มาเนี่ยเป็นระยะเวลา7ปีก็บ่เกิดแฮม7วันก็บ่เกิดเตื่อเพราะอันหยังเพราะเหตุผลที่จะกล่าวดังนี้ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะนี้พระนางได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์แห่งพระนครโกริเนะพระประยุรญาติถึงขนานพระนามพระนางว่าสุปวาสาราชธิดาทรงเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วได้อภิเษกสมรสกันกับเจ้าสากยะราชกุมารพระองค์หนึ่งเมื่อได้สดับธรรมกถาของพระพุทธเจ้าในการเข้าเฝ้าครั้งแรกก็ดำรงอยู่ในความเป็นโสดาปัตติผลมาในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะพระองค์นี้เนี่ยหลังจากที่เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสเรียบร้อยแล้วพระนางได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทำให้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลหรือได้ว่าเป็นอริยบุคคลผู้หนึ่งแต่ว่าก็ยังครองเรือนอยู่อยู่มาวันหนึ่งพระนางถวายโภชนะเข้าปลาอาหารอันประณีตมีรสเลิศต่างๆแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วเมื่อจะกระทำอนุโมทนาทรงแสดงธรรมแก่พระนางสุปวาสาว่าดูก่อนสุปวาสาอริยสาวิกาคือบรรดาสาวกแม่หญิงผู้ถวายโภชนะชื่อว่าฮือฐานะตั้ง5แก่บรรดาผู้รับก็คือฮืออายุฮือวรรณะคือผิวพรรณงดงามอายุมั่นยืนยาวเพื่อมีความสุขและก็เพื่อมีกำลังเพื่อมีปฏิภาณอายุโทพระโททีโรวรรณโทปฏิภาณโทคือหมายความว่าผู้เพื่อเข้าป่าอาหารชื่อว่าเป็นคนให้อายุให้วรรณะให้ความสุขเพื่อกำลังเพื่อปฏิภาณความฉลาดเฉียบแหลมก็แล้วผู้เพื่ออายุย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุคือหมายความว่าผู้ถวายเข้าป่าอาหารทำให้ผู้รับนั้นได้รับเข้าป่าอาหารไปกินและมีอายุยืนคนถวายก็จะมีอายุยืนเหมือนกันเมื่ออยู่ในภพใดก็จะมาตกร่อยถอยจนไปเกิดบนสวรรค์ก็จะได้รับของทิพย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รับของอันควรค่าแก่การอุปโภคบริโภคตามฐานะของกุศลผู้ให้ความสุขก็จะได้รับความสุข

0: ตอบแทนผู้ให้พละกำลังก็จะได้พละกำลังตอบแทนผู้ให้ปฏิภาณความเฉลียวฉลาดอาจมีสติปัญญาก็จะเป็นคนเฉลียวฉลาดอาจมีสติปัญญาอย่างนั้นสรุปแล้วว่าอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณอันนี้เป็นผลลัพธ์แห่งการที่คนใดก็ตามหื้อตานเข้าน้ำเข้าป่าอาหารชื่อว่าหื้ออายุหื้อความสุขหื้อกำลังหื้อปฏิภาณฉลาดเฉียบแหลมคนหื้ออย่างนี้ก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบแทนทีนี้ต่อมาพระนางทรงพระครรภ์พระนางสุปวาสาสดับรับฟังพุทธโอวาทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วก็เกิดปีติความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อมาพระองค์ท่านตั้งต้องปามานพระสิวลีราชกุมารโดยกุศลกรรมแห่งการที่พระกุมารผู้อยู่ในพระครรภ์และถวายตานในสมัยแห่งพระเจ้าปทุมุตระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตั้งความปรารถนาว่าอยากจะขอเป็นผู้เลิศด้วยลาภสักการะด้วยอนิสงส์ที่ได้ถวายน้ำอ้อยถวายนมส้มอันมีค่า1ปันกหาปณะพร้อมเจ้าเมืองในกาลสมัยแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าวิปัสสีดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ท่านถือปฏิสนธิเอากำเนิดเกิดมาในท้องแม่ก็มีคนเอาเครื่องบรรณาการของฝากมาให้แก่พระนางสุปวาสาวันละ100เล่มเกวียนทั้งในเวลาเช้าและในเวลาเย็นอาทะในกาละต่างอาทะในกาละครั้งนั้นคนต่างหลายด้วยความปรารถนาจะลองบุญของพระราชกุมารจึงให้นางเอามือจับกระเช้าพืชแต่ละชนิดก็จะผลิตผลออกมาหื้อหน่วยหื้ออะไรอย่างต่างๆเป็นร้อยเป็นพันคือหมายความว่าถ้าเอามือจับบะเต้าเนาะต้นบะเต้านั้นก็จะออกหน่วยมาประมาณร้อยแก่นปันแก่นพืชที่หว่านลงไปในนาแต่ละที่แต่ละแห่งทีนี้ก็หว่านลงไปในนาที่ใดก็จะเกิดผลลัพธ์ถ้าสมมติว่าเวลาที่จะปลูกข้าวกล้าในนาก็ให้นางสุปวาสานั้นอธิษฐานเหตุกรรมหนึ่งและเอาไปปลูกผลปรากฏว่าข้าวเนี่ยที่ปลูกไปหนึ่งให้จะได้รับผลลัพธ์เป็นข้าวเปลือกประมาณ50เล่มเกวียนพ่อง60เล่มเกวียนพ่องแม้เวลาไปขนข้าวเปลือกมาใส่ยุ้งใส่ฉางคนต่างหลายก็ให้นางจับเอาประตูยุ้งฉางคือประตูทูเข้าประตูรองเข้าด้วยบุญของพระราชธิดาเมื่อมีคนมารับของไปของที่พร่องนั้นกลับเต็มเหมือนเดิมเวลาจะเอาขนเข้าหลองเมื่อนางไปจับประตูที่บริเวณหลองเข้านั้นก็จะทำให้มีข้าวเปลือกออกมาแหมนักมากมายเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นหลายเต่าเมื่อคนทั้งหลายอู้ว่าบุญของพระราชดิดามีแล้วและให้ของแก่ไผ่ไผ่จากภาชนะพัดที่เต็มบริบูรณ์พัดเข้าป่าอาหารเหล่านั้นย่อมบ่สิ้นไปจนกว่าจะยกของปนจากที่ตั้งคือหมายความว่าสมมติว่ายกขันข้าวมาตั้งนี่ข้าวป่าอาหารก็จะมีเต็มอยู่เต็มที่ละตราบใดที่บ่ยกขันข้าวนั้นออกไปนี่ข้าวป่าอาหารก็จะมีอยู่โดยตลอดด้วยผลกรรมของพระนางที่ส่งสารรับไปแนะนำพระโชรสร่วมกับวิบากกรรมของพระโชรสในอดีตที่ได้ล้อมเมืองปารณสีไว้7ปีทำเมื่อเวลาล่วงไป7ปีก็ยังบ่เกิดลูกเต้อเพราะว่าไปแนะนำเมื่อพระราชโอรสในสมัยนั้นเนี่ยแวดวางขังล้อมเมืองไว้ก็เลยทำเมื่อคนบ่เข้าบ่ออกได้เนี่ยเป็นเวลา7ปีทีนี้เมื่อครบ7ปีก็ยังบ่เกิดเตื่อมาถึงเพราะเหตุผลว่ากรรมที่ทำเมื่อจากเมืองบ่สามารถออกจากเมืองมาหาเข้าป่าอาหารและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตได้รับความลำบากมานักทำให้พระนางเสวยทุกข์นักเป็นเวลาต่อมาแห่ง7วันพระนางสุปวาสาก็มีพระราชปรารภกับพระสวามีว่าปรารถนาจะถวายทานก่อนที่จะตายถือว่าเจ็บท้องครั้งนี้เนี่ยมันเกิดลูกบ่ได้ต้องตายแน่นอนละก็เลยส่งพระสวามีบอกว่าขอพระเจ้าพี่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อไปกราบบังคมทูลเรื่องนี้เหอะแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าหรือว่าถ้าพระพุทธเจ้าตัดกรรมอันใดก็เหอะตั้งใจกำหนดจดจำกรรมนั้นให้ดีแล้วแล้วก็ปิ๊กมาบอกพระนางพระสวามีของพระนางจึงเดินทางไปและกราบทูลข่าวแก่พระพุทธองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระนางสุปวาสาโกริยธิดาผู้เป็นพระชายาของท่านจงมีความสุขจงมีความสบายบ่มีโรคจงคลอดบุตรในที่หาโรคไม่ได้เถิดพระสวามีได้ยินดังนั้นจึงถวายบังคมลาพระพุทธเจ้ามุ่งหน้าเสด็จกลับมายังพระราชนิเวศมายังคุ้มราชทองหลวงในเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระราชดำรัสนั้นเรียบร้อยแล้วพระกุมารก็คลอดออกจากพระครรภ์ของพระนางสุปวาสาอย่างสะดวกเหล่าภาพประยุรญาติต่างหลายและบริวารต่างหลายที่นั่งอ้อมล้อมอยู่เป็นบริวารก็เกิดปีติยินดียิ้มเย้มแจ่มใสกันขึ้นมาทั้งน้ำตานองหน้าดีใจเป็นอย่างยิ่งดีใจจนน้ำตาไหลมหาชนต่างหลายได้รับทราบข่าวอย่างนั้นก็ดีดีแล้วรื่นเริงแล้วได้ไปกราบทูลข่าวที่น่ายินดีแก่พระสวามีที่กำลังเดินทางครับพระสวามีผู้เป็นพระราชาทรงหันอาการของคนเหล่านั้นก็ทรงมีพระดำริว่าพระราชดำรัสของพระพุทธเจ้าหันจะเป็นผลความจริงละพระองค์ท่านนั้นจึงกลับมาบอกข่าวนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเรื่องทุกอย่างทุกประการพระพุทธเจ้าเฮ้อปอนมาแล้วก็เอามาบอกแก่พระชายาและบรรดาพระประยุรญาติต่างหลายต่างปวงพระชายาก็บอกว่าที่เฮาได้ถือกำเนิดเกิดมาอย่างปลอดภัยนี้เนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหตุขอให้พระสวามีไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามารับเสวยพระกยาหารที่พระตำหนักของเฮานี้เป็นเวลา7วันเน้อพระสวามีก็ทรงกระทำดังนั้นแล้วก็ได้มีการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอด7วันการประสูติของพระราชกุมารได้ทำมืดจิตใจอันเล่าร้อนของพระประยุรญาติต่างหลายต่างปวงหมดไปเพราะฉะนั้นพระประยุรญาติต่างหลายต่างปวงจึงเฉลิมพระนามตั้งชื่อของพระราชกุมารว่าเจ้าชายศิวลีราชกุมารและท่านศิวลีราชกุมารนี้เนี่ยภายหลังมาก็ได้ออกบวชที่ได้ออกบวชมาแล้วก็กลายเป็นคนมีโจกมีลาภนั้นเพราะว่าในอดีตการสมัยก่อนนั้นท่านได้หื้อน้ำอ้อยน้ำตาลได้หื้อนมส้มเป็นตาลได้หื้อน้ำผึ้งเป็นตาลจึงทำหื้อท่านนั้นเป็นคนมีโจกมีลาภอยู่ตลอดเวลาเปิ้นจะอยู่ที่ไหนตั้งใดก็ตามก็จะมีคนเอาเข้าป่าอาหารมาถวายเปิ้นอยู่เป็นประจำทุกครั้งบ่ได้อดอยากอยากแค้นแต่ประการใดอันนี้คือเรื่องของพระนางสุปวาสาพระนางสุปวาสาเมื่อเกิดลูกแล้วก็หื้อพระสวามีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มาเสวยพระกยาหารที่บริเวณพระตำหนักของพระองค์ท่านอาหารที่ถวายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่เลิศรสแล้วก็ปราณีตบรรจงพระพุทธเจ้าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งนางไว้ในตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศแห่งการถวายทานอันมีรสปราณีตบรรจงนี้เอามาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังเน้อ
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาคือบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้อาตมาภาพขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ปันไดแสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญ ป็นเจ้าภาพกวยสลากเป็นเจ้าภาพขันเข้าในเดือน12เป็งคือวันที่26เดือนกันยายนปีพ.ศ.2569ณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารบางส่วนนั้นเปิ้นก่อร่วมทำบุญบริจาคจตุปัจจัยทยทานสมทบในการตอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหรือเพื่อสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพ่องก่อบริจาคการน้ำกาไฟก็มีที่แจ้งเจตนามาในวันก่อนนั้นก็คือคุณโยมแม่สาวลักษ์เหล่าสิริเสถียรพร้อมด้วยครอบครัวทุกท่านทุกคนเพิ่นร่วมทำบุญตานขันเข้ามาส่วนหนึ่งละและวันนี้ขอเพิ่มเติมในการตานกล้วยสลากกล้วยที่หนึ่งคุณโยมแม่ขอตานไปหาป้อพังคุณแม่ทองเผาเหล่าสิริเสถียรกล้วยที่สองเปิ้นขอตานไปหาคุณพี่ธนโชตเหล่าสิริเสถียรกล้วยที่สามตานไปหาคุณป้าทองเพิ่มเหล่าหาเศรษฐีกล้วยที่สี่ตานไปหาคุณพี่วิเชียนเหล่าหาเศรษฐีกล้วยที่ห้าตานไว้ภายภาคหน้าหนึ่งขันแล้วก็กล้วยที่หกตานให้แม่ธรณีเจ้าตี้หนึ่งขันกล้วยที่เจ็ดตานให้เจ้ากรรมนายเวรแห่มหนึ่งขันอันนี้อาตมาภาพแปลงเผื่อให้โยมแม่ตัวเนอร์ส่วนลำดับต่อมาก็หมายมีคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดอันนี้ก็ทำบุญตานกล้วยสลากคือแก่ป้อสอคุณแม่รุนมณีคัดหนึ่งกล้วยคุณพี่อนันต์มณีคัดหนึ่งกล้วยถวายตานไหว้ภายภาคหน้าหนึ่งกล้วยตานฮือเจ้ากรรมนายเวรแห่มหนึ่งขันอาตมาภาพได้รับทราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณโยมแม่ไหว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณครูอัญชรีมนสามอันนี้จากบ้านหิมกวงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเปิ้นขอร่วมทำบุญพระป่าตานพระเจดีย์และตานวิหารโดยขอร่วมทำบุญสร้างวิหาร300บาทสร้างพระเจดีย์200บาทอันนี้ก็รวมกันเป็น500บาทโดยกำเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสซึ่งเปิ้นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานและผ้าไตรในการทำบุญเก้าวัดกาลครั้งนี้หนึ่งชุดทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณยายบุญทองกิตติมองร่วมทำบุญที่อาตมาภาพจะจัดขึ้นณวัดห้วยห้างวันที่18เดือนกันยายนนี้500บาทและก็ร่วมทำบุญถวายตานกฐินวัดสุพรรณรังสี400บาทแล้วก็ตานขันเข้า2ขันเป็นเงิน100บาทอุทิศให้แก่ป้าวิตันแม่วิญวงลุงพรมลุงหนอมกิตติมองผู้ล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าสายทานสะพานบุญนั้นผ่านมาตังคุณโยมแม่อนงแก้วมาที่บ้านสี่สองเมืองเนอทัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์สนิทวงคำพร้อมด้วยครอบครัวบ้านตาโป่งตำบลบ้านเมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตานผ้าป่าวัดป่าสางหลวงเจียงไฮ500บาทแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผิมยะจันซึกพร้อมด้วยลูกหลานตานพระป่าสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง500บาทตานพระเจดีย์วัดหนองอ้อ300บาทการน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200รวมเป็นเงินอยู่1,000บาททัดจากนั้นมาก็หมายมี คุณโยมแม่ครูน้อยพ่อครูชัยวัฒน์จารุสวัสดิ์จากบ้านตาต้นกวาวอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็คุณโยมแม่เปิ้นได้โอนปัจจัยถึงก่ารถก่าเดินทางก่าโรงแรมมาอยู่4,000บาทเปิ้นบอกว่าจำนวนที่เหลือคนละ200นั้นเปิ้นขอร่วมทำบุญอันนี้อาตมาภาพก็จะนำไปร่วมทำบุญในการสร้างวิหารเหี้ย200บาทสร้างเจดีย์เหี้ย200บาทเนาะแล้วก็ตะวาที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพไปที่วัดพระธาตุดอยคำคุณโยมแม่ทองสีกันทวงพร้อมด้วยลูกหลานของเปิ้นอันประกอบไปด้วยว่าที่ร้อยตรีศักดากันทวงคุณสาวิตรีกันทวงคุณโยมนางสาวทิติพัทรากันทวงและเด็กหญิงธิตาพรกันทวงเปิ้นได้บริจาคปัจจัยมาจำนวน 45,000 บาทเพื่อร่วมทำบุญเป็นประธานในการตอดพระป่าสามัคคีของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 45,000 ทั้งนี้และทั้งนั้นปัจจัยทยทานเปิ้นขอน้อมอุทิศถวายไปหาป้าน้อยตาคำกันทวงผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วอาตมาภาพได้รับทราบละเนอร์ไปหาเปิ้นที่ร้านขายดอกมะลิหนทางจะขึ้นวัดดอยคำเปิ้นอยู่หั่นมาซาวกว่าปีและญาติโยมต่างหลายอนุโมทนากับเปิ้นยิ่งนักทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมอันนี้เป็นศรัทธาดั้งเดิมทำบุญกตมามาโดยตลอดคุณโยมแม่บัวลันจำปาอิ่มพร้อมด้วยลูกหลานบ้านบวกก้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมาร่วมทำบุญตานพระป่าเก้าวัด300บาทร่วมทำบุญตานพระป่าวัดป่าสางหลวง300บาทร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์อันนี้ก็อยู่ที่วัดหนองอ้อแห่ม300บาทหอมโรงพยาบาลแห่ม200บาทอันนี้ผ่านมาหมื่นแล้วเนาะอาตมาจะได้นำไปสมทบต่อไปเน้อและก็ตานก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทรวมกันเป็นจำนวน 1,300 บาทโมทนาสาธุโยมแม่เปิ้นเขียนไว้อย่างนั้นและโยมแม่ก็ยังถามต่อไปว่าถ้าจะเอารถไปตัวเองจะไปทำบุญตานพระป่าสามัคคีที่วัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจะได้ก่ออันนี้ก็ได้นะคะคุณโยมแม่ไปร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันเนอออกเจ้าๆหน่อยหนึ่งอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะมีกำหนดในอันที่จะเข้ามาทำบุญถวายตานพระป่าสามัคคีที่วัดป่าสางหลวงนั้นในเวลา9โมงเนอโยมแม่เนอหลังจากนั้นก็จะพาโยมแม่ไปตานพระป่าสร้างเจดีย์ที่วัดหนองอ้อคือเสร็จจากวัดป่าสร้างหลวงแล้วก็จะไปที่วัดหนองอ้อคือหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเวลา8โมงคณะของคุณโยมแม่น่าจะอยู่รออาตมาที่วัดป่าสร้างหลวงได้ละโยมแม่เปิ้นจะบ่ไปตวยเฮากุฏิละแต่เปิ้นจะไปตานที่วัดป่าสร้างหลวงเปิ้นเคยหันวัดป่าสร้างหลวงในฐานะว่าเป็นคนยองเหมือนกันยองละปูนแล้วก็ไปอยู่เชียงรายอันนี้คุณโยมแม่ก็ยองบวกก้างสันกำแพงให้ไปปะไปพบหมู่บรรดาชาติพันธุ์กลุ่มอันเดียวกันเนาะและทัดต่อมาก็ที่เปิ้นมาทำบุญด้วยกันตะวานี้มีแม่ครูเกศรมาน้อยบ้านบวกก้างมาร่วมทำบุญอันนี้ทำบุญแห่ม100บาทแล้วก็ป้อมเมืองแม่พรบ้านบวกก้างก็ร่วมทำบุญมาแห่ม100บาทตะวานี้อาตมาภาพมาได้อยู่วัดญาติโยมทั้งหลายตื่นเช้ามาในเวลา8โมงก็ออกไปร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีของท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณครูบาบุญตันปริสุทธโธอดีตเจ้าคณะอำเภอหางดงปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้รับพระบัญชาตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยละ หลังจากที่ทำบุญที่วัดหนองตองเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่บ้านอาตมาไปที่บ้านตะปงเพราะว่าคุณอาเปิ้นทำอาหารถวายอาตมาก็ไปรับเอาอาหารที่หั่นจากนั้นแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปพระเจ้าตันใจไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนกระทั่งถึงท้าวเวสสุวรรณปู่แซะย่าแซะบนดอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลงมาร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ72ปีของท่านพระครูอดุลศิรกิจมหาราชครูหลวงกุดีคำวัดธาตุคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริญอายุวัฒนมงคลมาครบ72ปีบริบูรณ์เปิ้นทำบุญ3วันด้วยกันตั้งแต่วันที่6วันที่7แล้วก็วันที่8แถมวันหนึ่งอาตมาก็ไปแล้วก็เลยมาได้อยู่วัดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ปากันมาทำบุญที่วัดเอาละวันนี้อาตมาภาพประกาศอู้เอิญเจินจวนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายที่สดับตรับฟังรายการของอาตมาภาพนี้ทุกท่านทุกคนเมื่อสดับรับฟังรายการนี้แล้วฟังอาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเชิญชวนร่วมอนุโมทนาทำบุญบ่ว่าจะเป็นการตานขันเข้าขันละ50บาทกวยสลากกวยละ300บาทเนื่องในงานประเพณีทำบุญเปตพีตานหาผีไต่เก่าเน่าเมินเดือน12เป็งตรงกับวันที่26เดือนกันยายนพ.ศ.2569ณวัดพระธาตุหลวงเวียงละปุนคือวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือการร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าสางหลวงเพื่อสมทบในการสร้างวิหารหลวงของเปิ้นและก็สร้างพระเจดีย์ที่วัดหนองอ้อสองวัดนี้อยู่ในอำเภอแม่จันทน์วัดป่าสางหลวงนั้นเจ้าวาดคือหลวงพ่อตั้นพระครูอุปถัมภ์วรการท่านพระครูอุปถัมภ์วรการนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่จันทน์และที่วัดหนองอ้อนั้นหลวงพ่อท่านพระครูวิสารบุญยสถิตท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายก็จะไปทำบุญกันที่หั่นญาติโยมต่างหลายพร้อมด้วยไปทำบุญหลายที่หลายต่างที่แปลกที่สุดก็คือไปทำบุญวัดหมื่นเมตตาคุณารามซึ่งเป็นวัดของคณะสงฆ์จีนนิกายจะได้ไปไหว้พระโพธิสัตว์เจ้าไหว้พระอมิตาภะพุทธะไหว้พระโพธิสัตว์ปันตาปันมือและไปฟังพระเนนเปิ้นสวดมนต์ฮื้อปอนตามธรรมเนียมของพระภิกษุในนิกายจีนแล้วก็ไปที่อำเภอเชียงแสนไปที่วัดศพขาบญาติโยมต่างหลายไปพอชายแดนน้ำแม่คงแล้วก็ไปไหว้พญานาคราชซึ่งบรรดาญาติโยมต่างหลายที่เปิ้นอยู่ติดกับแม่น้ำคงนี้เปิ้นเคารพนับถือพญานาคอันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญตานพระป่าตุยกันตามสมควรแก่เจตนาถ้ามาวัดบัพปะอาตมาภาพที่สำคัญที่สุดก็คือแน่นอนตรงตัวที่สุดก็คือโทรศัพท์มานะญาติโยมต่างหลายโทรศัพท์มาก็จะได้พบด้วยปะได้อู้ได้เอ่ยกันมีแหมท่านหนึ่งอาตมาภาพลืมไปคุณโยมแม่มุนอินทยศอันนี้บ้านศพเตี้ยหมู่ที่ซาวตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่แม่มุนอินทยศนี่ก็ตานกล้วยสลากมา1กล้วยจากอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณอนุโมทนาเน้อแล้วก็ขอประกาศไปแหมเรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่ามีโยมคนหนึ่งเอาละขอประกาศแค่ชื่อเปิ้นกับปอแล้วเนาะชื่อคุณโยมปิยรัตน์โอนปัจจัยมา900บาทอันนี้บ่ฮู้ว่ามาจากส่วนไหนและก็ต้องการทำบุญนันใดก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมคุณโยมปิยรัตน์นั้นได้โทรศัพท์มาบอกเฮือตมาภาพกำเนิดว่าหอมมาที่ไหนต่างใดกันแล้วก็ขอฝากประกาศไปหาคุณโยมแม่เรนูที่บ้านควงสิงในเวียงเชียงใหม่ขอคุณโยมแม่เรนูได้ยินเสียงอาตมานี่แล้วก็ขอความกรุณาโทรศัพท์ติดต่อกลับมาหาอาตมาภาพตัวเนอร์เอาละวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพบปะกันก็ เวลาเหมาะพอสมควรเนาะอุณักไปหลายก็จะฝ่ายไปขอนำรายการนี้จากท่านทั้งหลายไปก่อนวันหน้าหรือว่าตอนต่อไปก็มาพบกันใหม่แห่มกรรมหนึ่งเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้เนาะถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีฮื้อกันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
8: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABS หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนินโญ
10: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีตอนเจ้าครับผมนะครับผมเจ้าละเนอร์นะครับมาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันถ้าเป็นคนเดิมเลยนะครับผมช่วงนี้ฝุ่นตกนักแต่นักวานะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตตัวเนาะเดินทางไปไหนนะครับผมหรือว่าบ้านจองต่างๆก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนค่อนข้างหนักค่อนข้างหลายเหมือนกันนะครับผมจะได้แล้วก็เป็นห่วงเน้อนะเจ้าน้องอั้นแล้วก็สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมวันนี้ก็เลยเอาในเรื่องของการเรามาระวังมาฝากกันมาแจ้งเตือนกันนะครับผมโดยเฉพาะคุณที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาพื้นที่เชิงเขานะครับผมไก่ลำห้วยหรือผู้ที่จำเป็นจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่เป็นภูเขาเนอะฟังแล้วก็ผ่านไปอยากจะเหื่อเอาเก็บไปเป็นข้อมูลนะครับผมใครที่ติดกับร่างกายมาแล้วเปิดคืนปะพอดีนะครับผมเหื่อเพิ่มความระมัดระวังในช่วงของหน้าฝนจะอี้เนื่องจากบ้านเฮาตอนเนี้ยมีฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องเลยก็มันเป็นความเสี่ยงเนาะในการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ยังเกิดดินถล่มหินร่วงนะครับผมก่อนดินก่อนหินมันก็จะลุ้งมาตามถนนต่างๆเนาะจากเหตุการณ์ตีปิ้นสถานการณ์ที่เฮาต้องแสดงความเสียใจกับเปิ้นก่อนเนาะปิ้นอุทาหรณ์ตัวเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาละนะบนถนนสายเถินลี่เนาะบริเวณกิโลเมตรประมาณ117ก่อนถึงก้งนางรำนะจังหวัดลำปางมีรายงานรถกระบะถูกก้อนหินจากหน้าผานะครับหล่นลงมาจากดอยนะครับหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณหันเนาะแล้วก็มีถนนลื่นตอยส่งผลทำให้ผู้ที่ขับขี่เนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์ตอนนี้ก็สะท้อนถึงเห็นว่าในช่วงของฝนตกจะแย่ถนนภูเขานะมันไม่ได้มีเสียงเพียงแค่ถนนลื่นถลายเท่านั้นเนอะแต่ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของดินหรือว่าหินเนี่ยที่มันอุ่มน้ำบ่ไว้ละมันหล่นลงมานะครับผมทำให้เกิดอันตรายใดเหมือนกันนะครับผมก็ท่านผู้ฟังครับผมควรจะสังเกตสัญญาณเตือนเนาะดินถล่มอย่างไกลชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงหรือว่าฝนตกหนักสะสมเป็นเวลานานๆเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเสี่ยงละโดยเฉพาะบ้านเรือนตีแล้วก็สินตางที่มันอยู่อันไก่กับแนวดอยเนาะแนวผาไก่ตังนำไหลผ่านนะครับสัญญาณผิดปกติตีบควรมองข้ามเลยไม่ว่าจะเป็นพบกิ่งไม้ตุ่นไม้เศษดินหินหรือโคลนไหลนะครับมากับน้ำเนาะระดับน้ำในแม่น้ำหรือว่าลำห้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำตีเคยใสเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำน้ำตาลแดงๆขุ่นไข่สีแบบโอวัลตินเนาะน่าได้ยินเสียงน้ำไหลหินกระแทกกันหรือเสียงต้นไม้นะครับมันหักมันโค่นบริเวณภูเขารวมถึงนะครับการพบรอยแตกของดินจุ่มน้ำผิดปกติหรือมีทางน้ำไหลเกิดขึ้นใหม่บนตีลาดชันทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าดินกำลังเคลื่อนตัวแล้วก็อาจเกิดดินโคลนถล่มได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นย้ำนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงติดตามในเรื่องของประกาศจากจังหวัดนะครับผมหรือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเสียงเซลล์บอสแคสนะครับผมหรือว่าเสียงตามสายของปอหลวงปอกำนันที่เปิ้นจะเอิ่นกันเอานะครับผมสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะครับขอหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านทางภูเขาหรือช่วงที่ฝนตกหนักๆสะสมเนอะหากจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณนั้นควรลดความเร็วลงเปิดไฟหน้ารักษาระยะห่างจากรถคันหน้ากันตัวแล้วก็สังเกตในเรื่องของสภาพถนนตลอดเวลานะครับผมโดยเฉพาะบริเวณโก่งทางลาดชันแล้วก็เชิงผาหรือบริเวณดอยนั่นเองนะครับผมหากพบดินหรือหินตกนะครับบริเวณถนนมีน้ำไหลนะครับข้ามตางอย่างรุนแรงเนาะหรือเห็นดินบนไหลนะครับผมเขามันเริ่มแบบมันลงพังทลายลงมานะหยุดรถนะในจุดที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการจอดไต่หน้าผานะครับผมหรือไต่ต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องละกันนะบ่ควรที่จะขับนะครับฝ่าบริเวณที่มีดินโคลนถล่มหรือมีกระแสน้ำหมุนนั้นไปเนี่ยเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายกับท่านได้สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยนะครับผมท่านผู้ฟังที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงนะครับควรจะเตรียมในเรื่องของกระเป๋าฉุกเฉินรวมลงหน้ากันตัวควรภายในควรจะมีแบบยารักษาโรคนะยาประจำตัวเอกสารสำคัญนะครับผมใส่ซองกันน้ำเฮนเนอร์นะโทรศัพท์แบตเตอรี่สำรองน้ำดื่มอาหารแห้งไฟใช้แล้วก็ของใช้จำเป็นของเราอ่อนหรือผู้สูงอายุในบ้านเนาะเมื่อมีประกาศอพยพนะครับขอเฮอปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันตัวแล้วก็ออกจากพื้นที่ตามสินทางที่เป็นกำหนดเนอะหลีกเลี่ยงแนวลาดเชิงเขาลำห้วยแล้วก็ลำน้ำที่มันไหลผ่านนะครับผมไอ้ต้องฝากบอกกันตัวเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนน่าจะตกหนักเหมือนกันฝนน่าจะตกหลายๆตีตัวกันหากมีการตกสะสมผิดปกติแล้วมันมีการแจ้งเตือนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเซลล์บรอดแคสต์นะตีดเฮาฟังก่อน
เปิดขึ้นมาอ่านนะครับผมแล้วก็พิจารณาว่าเปิ้นเหือเปิ้นแจงเป็นตีไหนสถานการณ์คือจะได้แล้วเปิ้นเหืออพยพก่อนหรือเปิ้นเหือปฏิบัติอย่างพองนะครับผมเฮาก็จะได้ปฏิบัติตามนั้นเนาะเนื่องจากว่าจะเป็นความปลอดภัยของเฮาเองรวมไปถึงมันก็จะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือเฮาแบบสะดวกละกันนะบ่ว่าอย่างภาครัฐเนาะเปิ้นก็มีในเรื่องของคุณที่มันอาจจะหนักเตาคุณในหมู่บ้านก็ได้เวลาเปิ้นเข้าไปช่วยเปิ้นก็อาจจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างเช่นหรือมารวมกันต้องนีเนอร์นะอย่างเช่นบ้านปะโลงอีน่อแล้วเปิ้นก็จะเข้าไปจอยก็จะสะดวกขึ้นเฮาก็จะมีความเสียงน้อยลงนะครับในการที่จะปฏิบัติตามขอแนะนำของภาคราชการของเฮาน่าจะได้แล้วก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้ให้มันบ่อยหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะสวทลำปูนหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนก็ได้เนอะเฮาก็จะมาอัปเดตให้กันฟังแบบอีตลอดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับผมเอามาฝากไว้ในช่วงแรกละกันฟังเพลงคลายเครียดกันสักหน่อยนะตอนเจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาปิดมาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความในช่วงของข่าวลำปูนวันนี้นะครับ

ระบบแต่บางคนจะลุดออกจากการศึกษาเด็ดขาดแต่ว่านี้นะครับผมตีแกนปานเนาะเปิ้นก็มีการประชุมกันนะโดยท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเพื่อเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายสร้างโอกาสทางการศึกษาและก็การเรียนรู้หรือเปิ้นมีชื่อภาษาอังกฤษเนาะ Thailand Zero DropoutPlus นะครับผมจังหวัดลำปูนประจำปี2569นะครับครั้งนี้ก็มีท่านณัฐพรชูวงศ์เนาะนายกเหล่ากาชาดเนาะแล้วก็มีหน่วยงานติดเกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนเนาะที่ไปรวมหารือกันการประชุมตัวนี้นะครับผมก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือการรวมมือกันค้นหาช่วยเหลือแล้วก็สั่งการเลิกสั่งทางเลิกในด้านการศึกษาแล้วก็เฮียนฮูอย่างเหมาะสมเหมือนกับละอ่อนเนาะที่อยู่นอกระบบการศึกษาหรือมีความเสี่ยงที่จะลุดออกจากระบบนะโดยเปิดพื้นที่นะครับผู้ปฏิบัติงาน8อำเภอตัวการมาหารือกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะหยังอุปสรรคมีหยังผองและปัจจัยที่ทำให้มันสำเร็จเนี่ยพิจารณาเพื่อนำมากำหนดแนวทางในการที่จะเชื่อมโยงนะครับระดับจังหวัดลงไประดับอำเภอลงไประดับตำบลจนไปสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนเลยเนาะสำหรับ Thailand Zero Dropout Plus เนี่ยเป็นแนวทางขับเคลื่อนต่อยอดจากนโยบาย Thailand Zero Dropout หรือเด็กไทยต้องไม่หลุดออกจากการศึกษาระบบการศึกษาซึ่งมุ่งลดนะครับจำนวนละอ่อนตีขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาโดยไม่มองเพียงแค่การปาละอ่อนปิกเข้ามาเฮนนะครับผมแต่มันมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ถึงความสำคัญในเรื่องของการจัดการศึกษาการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นสอดคล้องกับชีวิตเนาะความพร้อมความถนัดความจำของละอ่อนแต่ละคนบางคนอาจจะต้องการจอยงานครอบครัวก็ได้บางคนก็มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจการเดินทางสุขภาพหรือการภาระที่ต้องดูแลคุณติบาลเนาะดังนั้นแล้วการช่วยเหลือนะครับจึงออกแบบให้เหมาะสมกับบุคคลทางการกลับเข้าสู่การศึกษาแบบขั้นพื้นฐานการเลิกการเรียนการศึกษานอกระบบก็ได้หรือการฝึกอาชีพไปเลยนะการพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็เชื่อมโยงกับการทำงานในอนาคตของตัวเก่าหัวใจสำคัญของการ plus ตัวเนี่ยนะครับผมแต่ก่อนเป็น Thailand Zero Dropout เนาะตอนนี้เป็นมี plus ก็คือการทำงานตีมากกว่าการติดตามไล่จืดเด็กติดรุดออกจากระบบนะแต่เป็นการทำงานรวมกันอย่างจริงจังระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานด่านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองพัฒนาสังคมสาธารณสุขนะมีภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนเพื่อเขาถึงละอ่อนนัดมือทุกรายเลยรับฟังนะปัญหาจากครอบครัวเนาะแล้วก็ช่วยวางเส้นทางให้กับละอ่อนนะสามารถเดินต่อได้จริงกระทรวงศึกษาเปิ้นก็ระบุว่าแนวทางสำคัญเนี่ยของ Thailand Zero Dropout Plus เนี่ยคือการสร้างระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อพาละอ่อนน้อยแล้วก็เยาวชนเข้าสู่การศึกษาการเรียนรู้หรือการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายแล้วก็ตรงกับเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนนะครับผมในส่วนของจังหวัดลำปูนของเฮานะครับได้มีการคัดเลือกนะหน่วยงานตุ่นแบบการปิ้นน่ะ Thailand Zero Dropout Plus ประจำปี2569-13แห่งด้วยกันแบ่งปิ้นหน่วยงานตุ่นแบบระดับยอดเยี่ยม5แห่งแล้วก็ระดับดีเลิศ8แห่งนะครับผมเพื่อที่จะเอาตัวอย่างหมดเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมาถ่ายทอดวิธีการทำงานเนาะเพื่อจะได้เอามาถอดบทเรียนกันแล้วก็นำไปสู่การเป็นต้นแบบของตีอื่นๆนะครับการศึกษาบ่ได้หมายความว่าการเฮ็ดในโรงเรียนต้องอ่านเนาะแต่คือโอกาสตีละอ่อนเนี่ยจะได้พัฒนาความหูทักษะอาชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตของตัวเก่าการทำเหือละอ่อนน้อยเนี่ยคนนึงเนี่ยกลับเข้าสู่เส้นทางการเฮียนเนี่ยอาจจะหมายถึงการโจยหรือเปิลเนี่ยได้เข้ามามีอนาคตที่มันมั่นคงขึ้นลดความเสี่ยงจากปัญหาสังคมแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยหรือว่าชุมชนของเขาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นในระยะยาวนั่นเองจังหวัดลำปูนนะขอเชิญชวนละกันเนาะเป็นอีกหนึ่งเสียงในการที่จะเชิญชวนทุกภาคส่วนมารวมพลังกันนะครับผมสำคัญก็คือการสอดส่องดูแลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลละอ่อนนะครับแล้วก็เยาวชนที่ขาดโอกาสเนาะเพื่อให้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีเพราะว่าเด็กแล้วก็เยาวชนทุกคนที่อยู่ในจังหวัดของเฮาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้มีสิทธิ์ที่จะเติบโตแล้วก็มีอนาคตที่ตัวเก่าเลือกได้นะครับโดยไม่ทิ้งใครไว้ตังหลังเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ตัวในเรื่องของละปูนบันเฮาละอ่อนเนี่ยคือเป็นห้องว่าปิ้นปัจจัยสำคัญเนาะในการที่จะมาพัฒนาลำปูนในอนาคตนั้นแล้วการลงทุนกับทุนคนเนี่ยแหละครับผมปิ้นเรื่องสำคัญเช่นการศึกษาเนาะจะได้ก็ฝากไว้ตัวใครปะใครที่ด้อยโอกาสติ้มได้เห็นได้ศึกษาแจ้งมาเลยพอมอพอชอแจ้งประลงประกำนั้นก็ได้เป็นสิ่งต่อมาถึงแน่นอนนะครับผมอันนี้ฝากไว้ตัวในเรื่องของการศึกษาในอู่ข่าวเล่าความวันนี้นะครับผมใครที่ติดตามต่อนะครับผมอัปเดตข่าวสารทั่วประเทศกันเลยครับตีคล้องร้องข่าวนะครับแล้วก็มีขอกฎหมาย3นาทีกับอัยการนะครับผมสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปแล้วเนอะสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธี ได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้และย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แหละครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอ้าต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโด ดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือMOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับและในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิด จำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100% และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ